แผ่นดินผาสิงนครปกครองด้วยองค์กษัตริย์อธิราชราชาองค์อธิราชราชาบรรทมอยู่ในตำหนักนิมิตฝันไปว่ามีหญิงหนึ่งชื่อพกาวลีมุ่งหน้าสู่ตำหนักของอธิราชราชาแฟนผู้พิงนครอะไรจะเกิดขึ้นนั่งชมงานการแสดงรับพี่น้องน้องเฟิร์น

0: ิราชองค์อธิราชเพคะ
1: สวยถูกใจข้าเสียเหลือเกินนางชื่ออะไรกันเล่า
0: หม่อมชื่อนี้นามว่าพกาวลีเพคะ
1: เจ้ามาข้ามีเรื่องอะไรเหรอ
0: หม่อมชื่นมหาพระองค์ในครั้งนี้หม่อมชันมีธุระเพียงอย่างเดียวอยากจะรู้ว่าพระองค์ท่านถูกตาและต้องใจในโฉมของหญิงหรือเปล่าเพคะ
1: ข้าชอบแม่นางเสียเหลือเกินถูกใจข้าพระเจ้าอธิราชผู้นี
0: ้ถ้ามาดแม้นเป็นเช่นนั้นจริงจงเร่งเดินทางเข้าสู่แคว้นภูพิงนครไปสู่ขอหม่อมชันสิเพคะ
1: จริงนะ
0: ถ้าเป็นเช่นนั้นหม่อมชันจะรอเร่งเดินทางไปหาหม่อมชันนะเพคะหม่อมชันจะรอ
1: จะไปขอแม่นาง
2: ท่านผู้ชมครับภาพความฝันหายไปเหลือแต่ความทรงจำเท่านั้นครับพี่น้อง
3: พระกาวลี
2: อธิราชราชานิมิตฝันเห็นหญิงชื่อพระกาวลีแห่งผู้พิงนครอะไรจะเกิดขึ้นนะ

0: ทรงพระเจริญพระเจ้าข้า
1: เจริญสุขเถิดสรศักดิ์ที่ข้าเรียกพวกเองมา
2: เกิดเรื่องอะไรพี่อ่ะคะ
1: ยามที่ข้านอนหลับฝันไปได้พินิจถึงนางนางหนึ่งฝันของข้าเปรียบเสมือนจริงเสียเหลือเกินนางนั้นเขาให้นามว่าภกาวดีมาจากแคว้นผู่หญิงนครข้าอยากจะรู้ว่าความฝันของข้ามันจะร้ายหรือดี
0: นางที่มาจากผู่หญิงนครเข้าฝันพระองค์ท่าน

0: ถ้าถามของฉันสรศักดิ์ของฉันคงจะไม่รู้แต่มีแค่สองคนเท่านั้นที่ล่วงรู้เรื่องนี้พระพุทธเจ้าค่ะ
1: ใครกันวะ
0: ไอ้อ้นกับไอ้ปอนราชทูตประจำเมืองเพื่อนค่ะ
1: งั้นตามไอ้อ้นมาให้ข้า
0: ไอ้อ้นไอ้ปอนขึ้นเฝ้าเป็นการด่วน
2: สองดาวตลกรับน้องอ้นจงอ่างข่าวน้องปอนกิ้งกาเหลือง

0: ไอ้ชิบหาย
1: เอาทำไมอ่ะ
0: ลมพัดอย่างนี้มันได้มานั่งเรือเหรอมึงบ้าหรือเปล่า
1: ก่อนโอมก็ต้องเรือก่อนดิ
0: ไม่ต้องเรือเออขอบคุณแม่ด้วยนะครับนะโอ้ที่ซื้อตัวอีเข้ามาดูกัน
1: ครับผม
0: นะครับตอนแรกนึกว่าจะไม่มีคนแล้ว
1: ใช่ครับ
0: นะครับนะจริงๆแล้วนะครับ40บาทท่านว่าแพงไหมแพงครับผม
2: เฮ้ย
1: ไม่แพง
0: แต่นั่งชมงานการแสดงตั้งแต่ฉากแรกยันฉากสุดท้
1: าย
0: รับรองคุ้มราคาคุ้มเงินอย่างแน่นอน
1: ครับผม
0: นะครับท่านดูลิเกท่านเหมือนรับบุญไปด้วย
1: ยังไงวะ
0: เพราะทุกบาททุกสตางค์เนี่ยมอบให้กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดทั้งหมดเลย
1: ถูกต้องครับพี
0: ่คิดว่าทำบุญไปด้วยแต่จริงๆแล้วนะครับใครที่ไม่มีตังค์บอกคณะกรรมการได
1: ้
0: นะครับที่นี่กรรมการโอ้โหใจดีมาก
1: สุดยอด
0: นะครับบอกว่าเนี่ยซื้อเข้าซื้อของหมดแล้วไม่คิดว่าดูลิเกทองหยอดจะเสียค่าตัวอี้
1: ถูกต้อง
0: บอกเขาได้นะครับเงินก็ทำบุญไปแล้วซื้ออุดหนุนแม่ค้าไปแล้ว
1: ใช่ครับ
0: เงินเราไม่พอจริงๆบอกเขาได้นะครับกรรมการใจดีจริงๆแล้วถ้าไม่มีตังค์ก็ไม่น่ามานะ
2: เอ้ย
1: มึงพูดอะไรของมึงไง
0: ปากพายฉาท้องอยู่เลย
1: ปากเลย
0: ขอบคุณนะครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับนะมานนท์บุรีทีไรก็โอ้น้ำใจล้นหลามเลย
1: ถูกต้อง
0: นะครับนะฮะขอบคุณแม่จ๋านั่งดูลิเกอย่าไกวห้างแม
1: ่ทำไมวะ
0: เดี๋ยวเบี้ยวแม่จ๋า
1: เอ้ยอะไรเบี้ยว
0: แขนขา
1: อ๋อแขนขา
0: แม่รีบเอาขาลงเลยเอากูแม่บอกกูเบี้ยว
1: กูเบี้ยว
0: เออไม่เบี้ยวกูแขนขาเบี้ยวไง
1: ขอบคุณน
0: ะใส่แมสก็ขำกันเบาๆนะแม่นะ
1: ทำไมวะพี่
0: เดี๋ยวฟันปลอมจะร่วงลงคอแม่โรงพยาบาลนนทบุรีไกลไกลเป็นไงลิเกเราเป็นไง
1: เป็นไงวะพี
0: ่นั่งตัวอี้ก็เยอะ
1: เ
0: ป็นไงขอบต้นไม้เพียบไปหมดเลยเห็นไหมล่ะ
1: ไม่ใช่มันได้มุมองศาเขาไง
0: นั่งเหมือนไม่ถูกกับคนข้างในตรงนี้หย่อมนึงตรงนู้นหย่อมนึง
1: เออ
0: ตะล่อมตะล่อมเดี๋ยวดึกๆเดี๋ยวให้นั่งฟรีนะ
1: ใช่จ้า
0: จริงๆถ้าไม่มีที่นั่งปะขึ้นมานั่งบนโรงนี
1: ่เ
2: ฮ้ย
1: เราต้องเล่นลิเก
0: มาได้ใกล้ชิดไง
1: อ
0: ๋
1: อ
0: เฮ้ยพระองค์ท่านอธิราชเรียกขึ้นเฝ้าไปไปเฮ้ยเดี๋ยวแม่เพิ่งมาเหรอว่าไปเยี่ยวมาแน่เลยบอล
1: รู้ได้ยังไงวะ
0: ดูในตูดยังเปียกๆเลยนะเดี๋ยวบอกลิเกตาแล้วเล่น
3: ไอ้อ่อนมาหรือยังวะ
0: ถวายบังคมพระองค์ท่านไปยังอ่ะกลับมาชั้นขึ้นเฝ้าแล้วไปยังอ่ะ
3: เจริญสุขเถิดพวกมึง2คน
0: เรียกดึงให้ขึ้นเฝ้าหมายความไม่ยังไงพระองค์
3: กูจะบอกมึงให
0: ้ครับ
3: ยาที่กูนอนหลับฝันไปฝันเห็นนางหนึ่งให้นามว่าพกาวลีแห่งแผ่นดินภูพิงนครฝันของข้าเสมือนจริงนางบอกว่าถ้าชอบนางให้ข้าไปสู่ขอนางที่ภูพิงนครกูอยากจะรู้ว่าความฝันของกูมีจริงหรือไม
0: ่ที่หม่อมท่านดูแล้วหญิงที่ชื่อปกาวลีอยู่ในภูพิงนครจริงไหมจ๊ะ
3: จริงเหรอวะ
0: เรื่องจริงไหมจ๊ะ
3: ถ้าจริงก็ดีทหารทุกคนต้องฟังคำกูจงกีทากองทัพบุกไปยังภูพิงนคร
0: ไม่ได้
3: อ้าวทำไมวะ
0: พ่อเดชะคุณไม่ควรแล้วแต่กระโปรงอาญาโทษคุณไม่ควรแล้วแต่จะโปรดอาญาโทษพลเก้าพระองค์ท่านจะเสด็จไปแบบกองโจรแบบกองทัพไม่ได
3: ้ทำไมวะ
0: อ
3: ้
0: าวหญิงที่ชื่อปกาวลีถ้าเห็นพระองค์ท่านโหดเหี้ยมเขาจะรักพระองค์ท่านหรือเปล่าพี่ยะค่ะ
3: จริงของ
0: เขาคงไม่รักไปแน่เราต้องไปกันไม่กี่คนเท่านั้น
3: ไปแบบไหน
0: อ้าวไปแบบกองเกียรติยศอย่างยิ่งใหญ
3: ่อ๋ออ
0: ธิราชเดินทางไปไหนต้องมีคนรู้จักต้องมีธงประจำชาติ
1: ใช่
0: ติดตามไปด้วยเดี๋ยวกูไปเชิญธงมาก่อน
4: ถ้าอย่างนั้นจัดการพระองค์ท่านอย่างที่อ้นว่ามันก็เรื่องจริงนะพะยะค่ะ
3: ดีแล้วความคิดของมันเข้าท่า
1: ถูกต้องพะยะ
4: สุดยอด
0: มาแล้วพระองค์ท่าน
1: อะไรของมึงเนี่ยอ้น
0: ธงประจำชาติของเราน
1: ี่ธงประจำ

0: ไรเป็นอย่างนี้วะ
1: อ้าวชาติหมาหาจิกไงนี่แหละจริง
0: แน่หรือเปล่าเนี่ย
1: ภาษีนครต้องธงนี
0: ้ไม่เชื่อมั้งมึงเคยเห็นมั้ยเนี่ยธงแบบเนี้ย
1: เห็นมั้ย
2: โอ๊ย
1: อะไร
2: คือธงอันเนี้ย
1: ธง
2: เสื้อไหน
1: ใ
2: ครเนี่ยเสื้อในเนี่ย
1: ทหารเอามาไปตัดหัว
2: เอ้าตัดหัวกูเรื่องอะไรอ่ะ
1: นายกเขาออกมาใหม่มึงรู้ป่ะเนี่ยว่า
2: ออกกฎมาใหม
1: ่ยกทรงผู้หญิงห้ามเรียกยกทรง
2: อ้าวถ้าไม่ให้เรียกยกทรงก็จะเรียกอะไรเรา
1: ให้เรียกหมวกนม
2: อดแล้วที่อย่างกางเกงในอ
1: ่
2: ะ
1: กางเกงในผู้ชายห้ามเรียกกางเกงในผู้ชาย
2: แล้วต้องเรียกอะไร
1: ให้เรียกผ้าห่อหำเข้าใจไหม
2: อ๋อแล้วตีสติงผู้หญิงอ่ะ
1: เฮ้ยเรียกตีสติงไม่ได
2: ้ทำไมอ่ะ
1: มึงเอ้ยติดคุกเจ็ดชั่วโคตรเลยนะกูบอกให
2: ้โอ้โหไรแรงขนาดนั้นเลยเหรอ
1: จีติงห้ามเรียกจีติง
2: ไม่ให้เรียกกีสติงแล้วเรียกอะไร
1: สกามตูดจำไว้พวกมึงอ่ะ
0: สรรหาคำมาพูด
1: จะไปไหมเนี่ย
0: ไปสิ
1: ทั้งหมดเข้าแถวทั้งหมดแถวตรงก่อนที่จะไปทุกคนต้องร้องเพลงประจำชาติของตัวเองกันก่อนเข้าใจไหม
0: เข้าใจ

0: ก็เสด็จ
1: โอ้ยไอชิบหายเมื่อไหร่จะไปสักทีเนี่ยฮะ
2: กูจะบอกแล้วท่อนสุดท้ายแล้วเนี่ย
1: ทั้งหมดแถวตรง
2: มหิโล
1: มโหรี
2: บรรเลง

ตึงไว้ดูดังเด็กไงโอ้โหย่อขึ้นย่อลงไปถือเมืองนู้นไม่เดินอย่างนี้เลยเหรอทั้งหมด

ช่อเพชรภูพิงจะเป็นจริงไหนเรียกที่หวานมาตลอดทองหยอดลูกละลายน้ำนำเสนอฉากนี้ก็รับจุงมืออันสูงจากท่านมาพบกับเรียกมากด้วยความสามารถรับน้องไม้อัศวินชาววังนางเอกน้องปู่นิ่มจันเพ็ญครับพี่น้องนางเอกน้องไม้เพชรเพทายครับเรียกพี่ใหญ่ในทีมงานครับเรียกไฟสิบกรครับพี่น้องรับบทบาทเป็นขุนเริงขอกราบสันติภัยครับน้องเฟิร์นดวงพรครับพี่น้องติดตามไปด้วยครับเอกพัฒน์พรพระผมครับพี่น้องน้องต้นตาลสิบกร

7,317บาทครับพี่น้องยอดพระป่าที่เก็บได้ขอบคุณคณะเจ้าภาพนะครับ

0: ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันชนัดพรนาคพลั้งครูภาษาไทยได้รับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพวันที่8สิงหาคม2569เวลา17นาฬิกาณวัดโบสถ์บนอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีนายสมจิตยิ้มเรืองได้รับพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษณวัดเต็มรักสามัคคีอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนางพรทิพย์ยิ้มเรืองได้รับพระราชทานเพลิงศพณวัดเต็มรักสามัคคีอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนายกิติพงษ์สมรัตน์รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองได้รับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพวันที่9สิงหาคม2569เวลา17นาฬิกาณวัดกันทรอมน้อยอำเภอขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษนางสาวทิวาพรวานิชครูแนะแนวได้รับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพวันที่8สิงหาคม2569เวลา17นาฬิกาณวัดระโนดอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานางสาวสายฝนสิริกิจจาขจรเลขาหน้าห้องได้รับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเป็นกรณีพิเศษวันที่8สิงหาคม2569เวลา17นาฬิกาณวัดสุวรรณเขตคลองสานกรุงเทพมหานคร
1: และ
0: นางสาวประภาพรก้อนศิลาครูคณิตศาสตร์ได้รับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเป็นกรณีพิเศษในวันที่8สิงหาคม2569เวลา17นาฬิกาณวัดบางอ้อยช้างอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรี
1: ในส่วนของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เฉพาะในวันแรกนะครับท่านผู้ชม8ศพมีพระราชทานให้7ศพนะครับจะยกเว้นเฉพาะผู้ก่อเหตุเท่านั้นเองผู้ก่อเหตุก็คือเด็กชายวัย17ปีที่เป็นผู้ก่อเหตุแต่ยิงปู่กับย่าตั้งแต่ที่บ้านพักที่อาศัยอยู่ร่วมกันตั้งแต่เช้ามืดก่อนจะออกจากบ้านมาก่อเหตุยิงในโรงเรียนและเมื่อวานนี้ก็มีข่าวเศร้านะครับท่านผู้ชมหลังจากแพทย์พยายามจะช่วยชีวิตที่สุดเด็กหญิงณภัทรชัยมานักเรียนชั้นม.1วัย12ปีก็เป็นผู้เสียชีวิตรายที่9จากเหตุการณ์นี้นะครับท่านผู้ชมโรงเรียนเทพสุรินทร์แสดงความอะไรอย่างสุดซึ้ง
0: แต่เด็กหญิงณภัทรชัยมาขอให้เดินทางสู่ความสงบชั่วนิรันดร์และขอส่งกำลังใจความห่วงใยไปยังครอบครัวขอให้เข้มแข็งและผ่านพ้นความสูญเสียครั้งนี้ไปด้วยกันด้วยรักและอาลัยยิ่งคณะผู้บริหารคณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี
1: กรณีของน้องณภัทรเด็กหญิงชั้นม.1อายุ12ปีได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าตั้งแต่วันเกิดเหตุซึ่งช่วงเย็นวันนั้นก็ได้ทราบนะครับว่ามีอาการค่อนข้างวิกฤตขณะที่เกิดกระแสข่าวลือมีการไปส่งต่อข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ตั้งแต่คืนวันเกิดเหตุว่าเสียชีวิตกระทั่งโรงพยาบาลต้องออกมายืนยันนะครับว่าไม่ได้เสียชีวิตแต่ในที่สุดเนื่องจากเด็กอายุ12ปีถูกยิงเข้าที่ศีรษะกระสุนเข้าไปที่สมองสุดท้ายก็เสียชีวิตนะครับท่านผู้ชมเป็นผู้เสียชีวิตรายที่9โดยที่ทราบจากกระทรวงสาธารณสุขว่าญาติไม่ประสงค์ให้ปั๊มหัวใจนะครับญาติไม่ประสงค์ให้ปั๊มหัวใจแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งสำหรับเด็กหญิงณภัทรนักเรียนชั้นประถมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ขณะที่เมื่อวานนี้มีความคืบหน้าเกี่ยวกับกรณีผลการตรวจสอบของนิติเวศนะครับท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ช่วงเวลาที่มีญาติหรือครอบครัวทยอยเดินทางไปรับร่างของผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงที่เกิดขึ้นวันศุกร์ที่ผ่านมาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยผลชันสูตรเบื้องต้นนะครับจากเหตุกราดยิง8ร่างที่ถูกนำมาที่สถาบันครบทั้งหมดหมายถึงยังไม่นับน้องอายุ12ปีที่เสียชีวิตเพิ่มช่วงเย็นเมื่อวานนี้โดยผลชันสูตรผู้ชีวิตทั้ง8รายถูกกระสุนปืนเสียชีวิตจำนวนบาดแผลตั้งแต่1นัดมากที่สุด4นัดในจำนวนนี้6รายถูกยิงราละ1นัดอีก2รายรายหนึ่งถูกกระสุนปืน3นัดและอีกรายหนึ่งถูก4นัดนะตามลำดับและลักษณะบาดแผลที่สำคัญบาดแผลผู้ชีวิตส่วนใหญ่
0: เป็นบริเวณอวัยวะสำคัญอย่างเช่นศีรษะและหน้าอกค่ะซึ่งก็เป็นตำแหน่งที่สามารถทำให้เสียชีวิตได้ขณะที่มีบางรายพบบาดแผลบริเวณแขนรวมด้วยค่ะส่วนตัวเด็กชายวัย14ปีผู้ก่อเหตุพบกระสุนปืนเข้าบริเวณศีรษะด้านขวา1นัดและทะลุออกไม่พบหัวกระสุน

0: ค้างในร่างกาย
1: ที่สำคัญ
0: พบเขม่าวปืนบริเวณบาดแผลค่ะสะท้อนว่าปากกระบอกปืนอยู่ใกล้กับผิวหนังในขณะยิง
1: เพราะฉะนั้นเบื้องต้นก็เชื่อว่าจะเป็นกรณีของการจบชีวิตตัวเองแต่ก็ยังต้องตรวจสอบต่อไปนะครับท่านผู้ชมตามกฎหมาย
2: ก็ทุกคนถูกกระสุนปืนหมดส่วนใหญ่1นัดแล้วก็มีที่เป็น3นัดแล้วก็4นัดอีก1คนเนี่ย3นัดอีก1คนเนี่ย4นัดแล้วก็อีก6คนเนี่ยนัดเดียวทุกคนที่โดนเนี่ยเป็นจุดสำคัญที่ทำให้เสียชีวิตได้ทั้งสิ้นเรียกว่าทุกรายอ่ะเป็นจุดสำคัญที่เสียชีวิตได้ทั้งนั้น
3: คือเป็นลักษณะของบาดแผลกว่าคนให้เสียชีวิตอย่างนั้นเลยไหมครับ
2: ตำแหน่งอ่ะเป็นตำแหน่งที่มีอวัยวะสำคัญอยู่ก็แปลความว่าบาดแผลบางคนมีแค่บาดแผลเดียวก็เสียชีวิตได
4: ้ในส่วนของตัวน้องผู้ก่อเหตุที่เสียชีวิตกี่นัดเนี
2: ่
4: ย
2: หนึ่งนัดครับบาดแผลมีขม่าวปืนติดแสดงว่ายิงเนี่ยในระยะประชิด
3: ประเด็นเรื่องของการสาบานตรงนี้ดูแล้วน่าจะเป็นไปได้ไหมครับหรือว่าตัดประเด็นนี้ทิ้งไปได้ไหมครับสำหรับลักษณะของศพ
2: ผมบอกได้แค่ว่าเป็นบาดแผลทางเข้ากระสุนปืนซึ่งเข้ากันได้กับบาดกระสุนปืนที่อาวุธปืนที่ใช้โดยมีระยะประชิดติดผิวหนัง1นัดที่เหลือเนี่ยอาจจะต้องให้ทางพนักงานสอบสวนเขาสรุปอีกทีนึง
1: รายที่ถูกยิง4นัดก็คือคุณครูสอนคณิตศาสตร์นะครับคุณครูประภากรก้อนศิลาคุณครูประภาพรเป็นคุณครูคนแรกที่ถูกยิงในเหตุการณ์ในโรงเรียนถูกกระสุนเข้าที่หน้าอก3นัดและแขนขวาอีก1นัดอันนี้ทราบจากน้องสาวของคุณครูในงานศพเข้าที่หน้าอก3นัดแล้วก็แขนขวาอีก1นัดขณะที่ติดตามความคืบหน้าของเด็กที่ยังบาดเจ็บอยู่รวมถึงคุณครูนะครับโตชมกระทรวงสาธารณสุขอัปเดตสถานการณ์เมื่อวานนี้นะครับหลังจากชีวิตเพิ่มอีก1รายก็คือเด็กหญิง12ปีชั้นม.1ขณะนี้ยังมีผู้บาดเจ็บอยู่ในโรงพยาบาลนะครับท่านผู้ชม14รายด้วยกันโดยเป็นผู้ป่วยวิกฤตเคสสีแดงเนี่ย7รายนะครับ
0: อยู่ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า2ค่ะ
1: เป็นเด็กผู้ชาย2คน
0: ค่ะแล้วก็จะมีที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าอีก3รายมีที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์1รายและโรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์อีก1รายค่ะ
1: อันนี้คือผู้ป่วยวิกฤตนะครับท่านผู้ชมอีกส่วนนึงก็เป็นผู้ป่วยอาการปานกลางเคสสีเหลืองและอาการสีเขียวอีก3ท่านด้วยกันอัปเดตข้อมูลเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมในส่วนของเหตุการณ์ที่โรงพยาบาลท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ช่วงที่ทยอยกันไปรับร่างเพื่อไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนามีเหตุการณ์หนึ่งเมื่อวานนี้แจ้งท่านผู้ชมเบื้องต้นแต่มีมุมน่าสนใจถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นพ่อของและแม่ของครูหมวยซึ่งเป็นครูแนะในอายุ41ปีของโรงเรียนเทพศรินทร์คุณครูที่วาพรวานิชมารับร่างบุตรสาวก่อเอกสารรับคำขอช่วยเหลือเยียวยาระหว่างเตรียมก่อเอกสารเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้แจ้งว่าเงินค่าตอบแทนตามพรบค่าตอบแทนกรณีเสียชีวิตอยู่ที่ 300,000 บาทระหว่างนั้นพ่อของครูหมวยได้พูดขึ้นมาด้วยเสียงสั่นเครือน้ำตาคลอว่าเงิน 300,000 บาทมาแลกกับชีวิตคนทั้งคนได้หรือไม่คุณแม่ต้องคอยจับคุณพ่อไว้ให้ใจเย็นๆ
0: เหม
1: ือ
0: นกับจับที่เข่าคุณพ่อค่ะ
1: ขณะที่เจ้าหน้าที่ชี้แจงว่าเข้าใจความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับครอบครัวทุกท่านสิ่งที่ทำคือช่วยลดภาระทางครอบครัวหลังต้องสูญเสียมันเป็นค่าตอบแทนผู้เสียหายตามกฎหมายถือเป็นคำขอโทษจากรัฐจากเหตุการณ์อุกฉกรรจ์ที่เกิดขึ้น
5: กระทรวงยุติธรรมจะจ่ายให้อยู่ที่ 300,000 บาทนะคะกรณีที่เสียชีวิตค่ะค่ะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เป็นทายาทโดยตรงของครูค่ะ
6: เอาไว้ 300,000
7: เอาชีวิตลูกคุณครึ่ง
5: ม
7: าทั้งผม
5: ไม่รับมันไม่สามารถที่จะชดเชยได้แต่ว่าในส่วนหนึ่งเราก็อยากจะช่วยเหลือทีนี้ค่ะก็จึงมีการทำ
7: เสียง
5: เข้าใจในส่วนที่ความสูญเสียไม่ได้ช่วยเหลือ
1: แสดงความเสียใจครั้งหนึ่งเมื่อวานนี้ที่พระนครศรีอยุธยานะครับท่านผู้ชมซึ่งจุดที่จะรับเอาร่างคุณครูหมวยครูที่วาพรมาทำพิธีทางศาสนาที่วัดตโนดอำเภอนครหลวงอยุธยาพี่สาวของครูหมวยนำร่างครูหมวยเข้าสู่ศาลาบำเพ็ญกุศล ทันทีเมื่อถึงบรรยากาศในวัดเป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับหลายคนร้องไห้เสียใจแม่ของครูหมวยเอง
0: ทำใจไม่ได้ค่ะท่านกลั้นน้ำตาไม่อยู่แล้วมีอาการคล้ายกับจะเป็นลม
1: ขณะที่พ่อของครูหมวย
0: ก็อยู่ในอาการโศกเศร้าเช่นกันนะคะแต่คุณพ่อก็คือแบบพยายามจะสะกดอารมณ์ตัวเองให้อยู่ในความเข้มแข็งโดยการเดินเข้าเดินออกศาลาตั้งศพ
1: เวลา 17 นาฬิกาผู้ว่าราชการจังหวัดอยุธยาเป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพนางสาวทิวาพรวานิชอายุ42ปีหรือครูหมวยพร้อมกับอัญเชิญ
0: พวงมาลาพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวางหน้าหีบศพและรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษายศชนนท์สวัสดิ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารท้องถิ่นข้าราชการครูครอบครัวญาติและประชาชนมาร่วมงานอดีตลูกศิษย์ของครูหมวยคนหนึ่ง
0: ชื่อคุณนิชารีนะคะท่านอายุ26แล้วค่ะบอกว่าเป็นลูกศิษย์ของครูหมวยตั้งแต่ม.1 ถึงม.6เลยค่ะถึงแม้ว่าครูหมวยไม่ได้สอนวิชาหลักโดยตรงแต่ก็มีโอกาสทำกิจกรรมและทำงานร่วมกันเพราะว่าครูหมวยทำงานแนะแนวก็จะคอยให้คำปรึกษาแนะนำและช่วยเหลือนักเรียนมาโดยตลอดค่ะคุณนิชารีบอกว่าตัวเธอเองเป็นนักเรียนที่ทำกิจกรรมก็เลยมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับครูหมวยประทับใจในความดีอัธยาศัยดีและเป็นคนเข้าถึงง่ายทำให้นักเรียนกล้ามาปรึกษาปัญหาต่างๆโดยเฉพาะเรื่องทุนการศึกษาค่ะครูหมวยก็จะคอยช่วยประสานงานและหาแนวทางช่วยนักเรียนเต็มที่คือใครมีปัญหาอะไรเนี่ยก็เข้ามาปรึกษาครูหมวยได้ครูจะช่วยเต็มที่เป็นความประทับใจที่ลูกศิษย์มีต่อครูหมวย
1: ครูหมวยจะเป็นคุณครูแนะแนวซึ่งมุมหนึ่งคือใกล้ชิดกับโดยเฉพาะเด็กที่จบไปแล้วเยอะเพราะฉะนั้นมีเด็กๆอดีตลูกศิษย์คุณครูแสดงความคิดความเห็นความอาลัยครูหมวยมากมาย
6: ก็ครูหมวยเป็นคนใจดีอะค่ะก็คือเป็นคนใจดีเป็นคนช่วยเหลือนักเรียนช่วยเหลือคนอื่นๆเพื่อนร่วมงานค่ะ
7: ก็ทุกๆอย่างที่ครูทำอะค่ะคือมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วอย่างครูในเรื่องของช่วยเหลือนักเรียนที่แบบไม่มีทุนการศึกษาอะไรเงี้ยค่ะครูเหมือนก็จะเป็นคนประสานงานช่วยเหลือทุกๆอย่างเลยค่ะแบบอาหารกลางวันอะไรเงี้ยสามารถปรึกษาครูหมวยหรือว่าครูในแนวที่โรงเรียนได้หมดเลยใช่ค่ะเพราะว่าด้วยความที่ครูหมวยเป็นคนคุยง่ายอะค่ะแล้วก็เป็นการเองกับนักเรียนก็ส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาก็จะไปปรึกษาครูหมวย
1: ที่นนทบุรีนะครับที่วัดบางอ้อยช้างบางกวยนนทบุรีครอบครัวของคุณครูประภาพรก้อนศิลาอายุ42ปีซึ่งเป็นครูสอนคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้มีญาติสามีและพ่อแม่ของคุณครูไปรับศพมาบำเพ็ญกุศลที่วัดแห่งนี้น้องสาวของคุณครูระบุนะครับว่าวันเกิดเหตุ
0: มีญาติโทรมาบอกค่ะว่าพี่สาวถูกยิงในใจยังคิดว่าพี่สาวคงไม่เป็นอะไรมากก็รีบไปที่โรงเรียนพอไปถึงรู้ว่าพี่สาวเสียชีวิตแล้วโดยที่พี่สาวถูกยิงเข้าที่หน้าอก3นัดแขนขวาอีก1นัดถูกยิงในขณะกำลังสอนเด็กนักเรียนอยู่ในห้องเรียนที่ชั้น6และถูกยิงเป็นคนแรกเธอบอกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่โหดร้ายมากแต่ก็ไม่อยากจะโทษใครไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองของเด็กที่ก่อเหตุก็ตาม
8: แจ้งเป็นคุณป้าค่ะบอกว่าพี่สาวถูกยิงก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นถึงขั้นเสียชีวิตหรือว่าแค่โดนนิดหน่อยอย่างเงี้ยค่ะทำโทรหาพี่สาวแล้วก็ไม่รับขับรถไปที่โรงเรียนไปหาพี่สาวไม่เจอเขาก็บอกว่าส่งโรงพยาบาลแล้วอะไรแล้วมีข่าวมาว่าเด็กนักเรียนที่ยิงแค้นครูคณิตมันไม่ใช่ค่ะคนที่โดนคนแรกก็คือพี่สาวเราเองเราก็บอกว่ามันไม่ใช่ค่ะอันนี้มันไม่ใช่เพราะว่าเขาเหมือนเขาโดนกลั่นแกล้งที่โรงเรียนอยู่แล้วโดนเพื่อนอะไรเงี้ยพอเราก็สืบไทม์ไลน์เด็กแล้วอะไรแล้วเงี้ยค่ะสรุปว่าเด็กมีปัญหากับที่บ้านอยู่แล้วแล้วก็เหมือนขอย้ายโรงเรียนจากที่เราดูไทม์ไลน์ของเด็กแต่พ่อแม่เขาไม่โอเคเสียใจกันทุกฝ่ายเนาะแต่ถ้าจะโทษแต่ทางโรงเรียนทางครูมันก็ไม่ใช่มันก็ต้องโทษตั้งแต่ผู้ปกครองเป็นเรื่อยมาเราก็ไม่ได้โทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เป็นฝ่ายผิดแต่ก็เสียใจกับทุกฝ่าย

0: ที่วัดบทบนนะครับที่บางกรวยนนทบุรีครอบครัวร่วมกันรับศพว่าที่ร้อยตีหญิงนันชนัดพรนาคพลั้งหรือคุณครูขนุนครูสอนภาษาไทยแต่เป็นคนละท่านนะครับกับคุณครูภาษาไทยอีกคนหนึ่งซึ่งผู้ก่อเหตุไปตามหาในวันเกิดเหตุในพิธีนั้นรดน้ำศพมีอาจารย์พร้อมกับลูกศิษย์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์เข้าร่วมงานจำนวนมากนะครับลูกศิษย์คนหนึ่งของคุณครูขนุนชื่อพิงอายุ17ปี
1: ก็เข้าร่วมพิธีรดน้ำศพด้วยแล้วก็นั่งร้องไห้ค่ะเธอบอกว่าเป็นลูกศิษย์ของครูขนุนอยากบอกกับครูว่าจะเรียนและจะสอบเป็นครูที่ดีอย่างครูขนุนให้ได้
0: ขณะที่คุณแม่ของครูขนุนอายุ64แล้ว
1: ท่านบอกอะค่ะว่าตอนแรกที่ได้รับแจ้งว่าลูกถูกยิงก็ให้น้องชายของครูขนุนกับน้าสาวไปดูจนพอไปเห็นภาพปรากฏว่าใช่ลูกสาวจริงๆแม่ทำอะไรไม่ถูกคุณแม่เล่านะคะว่ามีลูก2คนคุณขนุนเนี่ยเป็นลูกคนโตแล้วก็มีน้องชายอีกคน
0: และขนุนคุณครูคนนี้เนี่ยเรียนก็เรียนที่เทพศิรินทร์นนทบุรี
1: พอเรียนจบสอบเป็นครูได้ลูกสาวก็กลับมาเป็นครูสอนนักเรียนที่โรงเรียนเทพศิรินทร์แห่งนี้แล้วสุดท้ายก็มาจบชีวิตที่นี
0: ่คุณครูรับราชการเป็นครูได้8ปีแล้วมาเกิดเหตุในนักเรียนกราดยิงคุณครูขนุนคุณแม่บอกว่าถูกยิงเข้าหน้าอกด้านซ้ายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
2: เขาเก่งมากคือพอก็จบมาแล้วก็สอบได้เลยแบบสอบติดแล้วก็คือเหมือนกับติดรอบ3เรียกไปแล้ว2รอบรอบ3นี่เขาเป็นคนที่1โรงเรียนเทพศิรินทร์เขาก็เลยเรียกตัวครูภาษาไทยมาเพราะว่าเขาก็เรียนจบจากที่นี่มาพวกครูที่นี่เขาก็รักเขาคือเขารู้ตั้งแต่ออกจากบ้านแล้วเหมือนกับว่าทางโรงเรียนเออให้ญาติไปดูศพอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ไม่บอกแม่จนกระทั่งหลานก็ส่งรูปมาให้ดูใช่เลยลูกนอนแบบบอกเขาไม่ต้องห่วงแม่เขาไปพบภูมิที่ดีกินเพราะ
0: อันนี้ก็จะเป็นคำถามเช่นเดียวกับที่ผบ.ตร.ตั้งคำถามตั้งแต่วันแรกว่าผู้ก่อเหตุเป็นเด็กวัย14ยิงเข้าสู่จุดสำคัญหรืออวัยวะสำคัญทั้งสิ้นจุดที่ทำให้เสียชีวิตส่วนที่ศรีสะเกษนะครับตัวชมบรรยากาศที่นั่นซึ่งเป็นบ้านของท่านรองผู้อำนวยการ
1: รองพงหรือเรียกกันว่าครูพงค่ะคุณกิตติพงสมรัตน์นะคะท่านเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองค่ะบ้านเกิดท่านคือที่บ้านกันทรมน้อยตำบลกันทรมอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษค่ะ
0: น้องสาวเล่านะครับท่านผู้ชมตอนเกิดเหตุช่วงเช้าเนี่ยพี่ชายอยู่ในห้องฉีดวัคซีนพอพี่พงศ์ได้ยินเสียงปืนก็วิ่งออกมาดูที่เกิดเหตุเพื่อจะปกป้องเด็กกระทั่งทำให้ตัวเองถูกกระสุนเสียชีวิตในโรงเรียนก็ถือว่าพี่พงศ์เสียสละปกป้องนักเรียนจนนาทีสุดท้ายตอนที่ทราบข่าวทีแรกภาวนาให้เป็นแค่บาดเจ็บหรือลูกปืนเฉียดแต่มาทราบข่าวในเวลาต่อมาว่าพี่พงศ์เสียชีวิตเคยถามพี่ชายนะครับทุกชมคือพี่ชายเนี่ยจบราชภัฏจันทร์เกษมมาเป็นครูอัตราจ้างก่อนจะบรรจุเป็นครูที่โรงเรียนวัดเขมาสอบเป็นรองผอ.เทพศิรินทร์นนทบุรีจนปัจจุบัน 4-5 ปีเคยถามว่าจะย้ายกลับมาศรีสะเกษบ้านเกิดไหมพี่ชายบอกอยู่ตรงนี้โอเคแล้วสบายใจทุกอย่างมีลงตัวมีความสุขอยู่ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์สุดท้ายกลายเป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้น
2: ว่าในใจก็ภาวนาว่าขอแค่เฉียดหรือว่าแค่โดนยิงที่ไม่ใช่จุดสำคัญโทรหาภรรยาพี่พงษ์เป็นยังไงบ้างน้องก็เลยบอกว่าหนูอยู่กับพี่พงษ์แล้วพี่พงษ์ล่ะพี่พงษ์คือกล่องดำก็เคยถามพี่พงษ์นะว่าพี่จะย้ายจะสอบผอ.ไหมจะโตกว่านี้ไหมจุดประสงค์ของแกคือแกบอกว่าแกอยู่โรงเรียนนี้แกลงตัวแล้วแกโอเคคือแกมีความสุขที่อยู่ที่นี่แล้วมันเป็นความเจ็บปวดไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องทำใจยอมรับและที่สำคัญคือเรามีความภาคภูมิใจพี่ชายเราทำหน้าที่จนถึงวินาทีสุดท้ายพี่ชายเราทำหน้าที่การเป็นพี่ที่ดีพ่อที่ดีพี่พงษ์เป็นพ่อที่ดีมากลูกรักมากเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาแล้วณจุดนี้ก็คืออยากพูดถึงแค่ความดีของพี่ชายตัวเองเท่านั้น
0: ช่วงเย็นร่างของท่านรองผอ.พงษ์หรือครูพงษ์ก็มาถึงบ้านเกิดนะครับตัวชมภรรยาของครูเข้าไปกอดรูปถ่ายสามีไว้แน่นท่ามกลางความโศกเศร้าของคนในครอบครัว

0: ส่วนที่วัดครูสุวรรณคลองสานกรุงเทพมหานครเป็นสถานที่ตั้งเป็นบุพกุศลศพของเลขานุการหรือหน้าห้องของรองผู้อำนวยการพงนั่นเอง
1: คุณสายฝนสิริกิจจาขจรค่ะ
0: ก่อนเริ่มพิธีรดน้ำสามีของคุณครูสายฝนนั่งกอดร่างภรรยาจับมือภรรยาไว้ตลอด
1: คือจริงๆนี่ก็คือจับมือภรรยาตั้งแต่นำร่างมาจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจจนกระทั่งมาถึงศาลาวัดเลยค่ะ
0: ญาติรวมถึงสามีก็บอกตั้งแต่วันก่อนแล้วหลังจากเกิดเหตุว่าคุณสายฝนเนี่ยมีความฝันว่าหลังจากเกษียณปัจจุบันอายุ51ปี
1: ค่ะ
0: จะไปปลูกบ้านที่ลำปาง
1: แล้วก็จะอยู่ด้วยกันกับสามีอะค่ะ
0: ทั้งหมดนี้แสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งตำรวจเรียกสอบปากคำนักเรียนในที่เกิดเหตุรวมถึงนักเรียนร่วมชั้นเมื่อวานนี้นะครับตัวชมเพื่อจะสรุปสาเหตุหรือแรงจูงใจในเบื้องต้นกับการก่อเหตุสลดใจเดี๋ยวกลับมาติดตามเพราะเด็กที่มาให้ปากคำที่เพื่อนร่วมชั้นยืนยันว่าเป็นความจริงที่เด็กผู้ก่อเหตุมาตามหาครูภาษาไทยคนหนึ่ง
1: ที่ทำให้เขาติดศูนย
0: ์ซึ่งให้เขาติดศูนย
1: ์
0: หมายถึงในวันเกิดเหตุและก่อนหน้านี้ผู้ก่อเหตุก็ดูจะติดใจว่าส่งงานทุกอย่างแล้วทำทุกอย่างแล้วทำไมยังแก้ศูนย์ไม่ได้แต่ก็มีรายหนึ่งบอกนะครับทุกผู้ชมว่ามันก็เป็นเรื่องผ่านมานานแล้วและที่สุดก็ผ่านไปแล้วแต่เรื่องบูลลี่เพื่อนๆที่มาให้ปากคำตำรวจเมื่อวานนี้ยืนยันว่าไม่มีนะครับทุกผู้ชมเสร็จบริการ39นาทีเรื่องเล่าสาธิตเดี๋ยวกลับมาครับ
2: จากโปรดิวเซอร์ JJ Abrams
3: What the hell is happening? Is that a dinosaur?
2: มหาภัยสุดถนนอกวันพุธที่12สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์
4: ผู้สาวพาวซ่าขอล็อกนะคะ
5: น้ำมันเครื่องพาวซ่าเทคโนโลยีลองไลท์เทคด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนล็อกเครื่องพลังหนุน

0: 5ทศวรรษสมบูรณ์โภชนา
1: เชียงใหม่ทักเจ้าเพราะหลิงอองกำลังจะบุกไปสร้างความสุขมาป้ากันเนอเสาร์ที่15สิงหาคมนี้เวลา15นาฬิกาที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม
2: ่สนับสนุนโดย
3: เข้าพรรษานี้วินัยจะเลิกเล่าก
4: ินด้วยกันก่อนดีเพื่อน
3: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
5: บลูสโคปแซกคุ้มค่าถึงอนาคต
6: คุ้มจริงเหรอดูที่ราคาดีกว่ามั้ง
7: คิดให้ดี
5: คิดเผื่ออนาคตด้วย
7: ถ้าไม่อยากเสียค่าซ่อมซ้ำซ้อน
5: เลือกเมทัลชีตบลูสโคปแซกสบายใจกว่าคุ้มค่าถึงอนาคต
8: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดย AIS 5G ครอบคลุมที่สุดเร็วที่สุดทั่วไทยพริกไทยส่วนแท้ตราไร่ทิพย์ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าใกล้คุณขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
9: 10:41 เรื่องเล่าสาธิตนะครับท่านผู้ชมร่วมจัดรายการกับผมและตูนเหมือนเช่นเคยมีเสื้อยืดกรรมกรข่าว3มอบให้5ท่าน
10: แบบนี้นะคะรุ่นสีดำคุณผู้ชมแจ้งข่าวบอกกล่าวแสดงความคิดเห็นเข้ามาผ่านทางหน้าจอนะคะ
9: เรื่องนึงซึ่งน่าสนใจเดี๋ยวจะได้พูดคุยความคืบหน้าให้วงเล็บว่าแจก 50,000 ติดโซล่ารูฟท็อป
10: แจก 50,000 ติดโซล่ารูฟท็อปเป็นเงื่อนไขข้อความออกให้โดนใจค
9: ่ะง่ายๆเลยแสดงความเห็นตามปกติเรื่องอะไรก็ได้นะครับแต่ให้วงเล็บว่า
10: แจก

0: 50,000ติดโซ่โซล่ารูฟท็อปค่ะ
1: และเราว่ากันในแง่ของคดีซึ่งน่าจะมีการแถลงข่าวอีกสักครู่นี้เมื่อวานนี้รองผู้การภูธรนนทบุรีพลตำรวจโชคชัยคณะเจริญกับคณะประชุมเร่งคลี่คลายคดีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อหามูลเหตุที่ชัดเจนมีผู้ปกครองพาเด็กชายที่เป็นเพื่อนร่วมห้องของเด็กชายอายุ14ที่ก่อเหตุเข้าพบพนักงานสอบสวนโรงพักปลายบางในฐานะพยานเพื่อจะให้ข้อมูลให้ตำรวจหาสาเหตุรวมถึงแรงจูงใจนี่ฮะมีรายหนึ่งเดินทางมาถึงบอกกับนักข่าวว่าเป็นเพื่อนร่วมห้องของผู้ก่อเหตุ
0: แล้วเจ้าหน้าที่ก็พาเข้าไปในห้องสอบสวนเลยค่ะ
1: อีกรายหนึ่งเป็นนักเรียนชั้นม
0: .3 ทับ 8ห้องของเด็กที่ก่อเหตุเนี่ยค่ะ
1: นักข่าวถามน้องถึงครูเอผมขออนุญาตใช้เป็นชื่อสมมติ
0: คือก่อนนี้มีกระแสข่าวว่าเด็กผู้ก่อเหตุตามหาครูเอนักข่าวก็ถามว่าคุณครูเอคนนี้มีตัวตนจริงไหมนักเรียนคนนี้ยืนยันว่ามีจริงเป็นคุณครูสอนวิชาภาษาไทย
1: ส่วนวันเกิดเหตุครูเอมาสอนหรือไม่น้องบอกว่าไม่แน่ใจนะครับ
2: น้องพี่ถามหน่อยว่าเรื่องครู
3: อันนี้ภาษาไทยค่ะ
4: น
3: ี่
4: คร
3: ับ ครูสอนวิชาอะไร
4: ภาษาไทย
3: ภาษาไทยเขามาเลยค่ะเมื่อวาน
4: ไม่แน่ใจเขาไม่ได้บอก
1: ขณะที่จากนั้นมีนักเรียนห้องเดียวกันอีกรายนึงเข้าพบเจ้าหน้าที่แล้วก็ขอให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่าตนเองอยู่ในจุดเกิดเหตุยืนยันว่าผู้ก่อเหตุตามหาครูภาษาไทยคนหนึ่งสมมติชื่อว่าคุณเอจริงเป็นครูสอนภาษาไทยผู้ก่อเหตุเนี่ยเคยติดศูนย์ในวิชาภาษาไทยจริง
0: ๆแล้วเป็นครั้งแรกที่เขาติดศูนย์ค่ะคือที่ผ่านมาถึงแม้ว่าผลการเรียนวิชาภาษาไทยจะไม่ได้อยู่ในระดับดีมากแต่ก็ไม่เคยติดศูนย์มาก่อนแล้วผู้ก่อเหตุก็เคยพูดระบายกับเพื่อนทำนองว่าส่งงานครบแล้วแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงยังไม่สามารถแก้เกรดได้แล้วก็บ่นเรื่องงานที่ครูสั่งอะค่ะว่าสั่งงานเยอะมากจนทำไม่ไหว
1: แต่
0: เพื่อนคนนี้ไม่เคยได้ยินว่าเขาบ่นว่าจะทำร้ายครู
3: แรกเลยตอนนั้นนี่เขาเรียนภาษาไทยดีไหมคะ
5: ก็ไม่ค่อยดีมากครับ
3: แล้วปกติเพื่อนติดศูนย์มีแบบมีหลายวิชาไหมหรือว่าอันนี้คือครั้งแรกของเพื่อน
5: ใช่ครับใช่ภาษา
3: ครั้งแรกของเพื่อนที่ติดศูนย์
5: ใช่ครับ
3: เขาเคยมาปรึกษาไหมว่าแบบเขามาเล่าให้ฟังไหมว่าเขาติดศูนย์เพราะว่าแบบทำไมยากเกินไป
5: เคยอธิบายไหมคะเขาบอกว่าเขาสอบงานครบแล้วแต่วิชาเขายังไม่ได้แก้เกรด
1: หลังจากสอบปากคำกันใช้เวลานานพอสมควรนะครับท่านผู้ชมน่าจะสัก3ชั่วโมงนักข่าวได้ถามเพื่อนสนิท2คนของเด็กผู้ก่อเหตุเพื่อน2คนนี้ให้ข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุกับครูที่ก่อนหน้านี้มีข้อมูลเรื่องภาษาไทยเนี่ย
0: ที่ว่าส่งงานครบแต่ครูก็ยังไม่แก้เกรดศูนย์ให้ค่ะ
1: เพื่อนสนิทบอกว่ามีความจริงบางส่วนแต่
0: คือมันเป็นเรื่องเงื่อนเวลาเพราะว่าหลังจากส่งงานครบครูก็ให้ผ่านในวิชาภาษาไทยแล้วและเรื่องราวก็ผ่านไประยะหนึ่งแล้ว
1: ส่วนครูคนนี้กับผู้ก่อเหตุมีปัญหากันไหมน้องก็ตอบแต่เพียงว่าก็ไปตามภาษาแหละครูกับนักเรียนนักข่าวถามย้ำว่าผู้ก่อเหตุไม่ชอบครูภาษาไทยใช่ไหมน้องก็ยอมรับว่าใช่เพื่อนอีกคนนึง
0: บอกว่าผู้ก่อเหตุเคยนำปืนบีบีกันแบบกระบอกสั้นมาที่โรงเรียนค่ะแล้วเอามายิงเล่นด้วยจนมีคนไปฟ้องครูทำให้ตัวเขาโดนครูต่อว่าและมีการตัดคะแนนความประพฤติค่ะ
1: และก็ยังเคยชวนไปยิงปืนที่สนามบีบีกัน
0: แต่ว่าเพื่อนคนนี้ก็ไม่ได้ไปด้วย
1: ผู้ก่อเหตุชอบเล่นบีบีกันส่วนเรื่องปืนจริงหรือเคยซ้อมสนามยิงปืนที่ไหนไหมตนเองไม่รู้จริงๆส่วนเรื่องการบูลลี่ในห้องเรียนเพื่อนสนิทยืนยันว่าไม่มีการบูลลี่หรือไม่มีการกลั่นแกล้งกัน
0: ข่าวที่ออกไปเป็นเรื่องไม่จริง
1: และตนเองเป็นเพื่อนกับน้องเขามาตั้งแต่ม.1แล้ว
0: แต่ว่าด้วยตัวนิสัยอะค่ะน้องผู้ก่อเหตุเนี่ยเขามีนิสัยไม่ค่อยคุยกับใครแต่ตอนเรียนห้องเดียวกันกับเขาก็เข้าแถวเรียนกันตามปกติ
1: อย่างไรก็ตามน้องก็บอกนะครับตัวผู้ชมขออนุญาตเพื่อจะหาเหตุจูงใจตอนเกิดเหตุน้องก็บอกว่าผมก็ก้มหน้าเขียนงานอยู่ในห้องเดียวกันผันไปเห็นเขายืนอยู่ข้างครูที่สอนคณิตศาสตร์ซึ่งก็คือครูประภากร
0: ครูแป๋วค่ะ
1: และเขาก็ล้วงหยิบปืนออกมายิงครูทางด้านข้างพอยิงเสร็จก็เดินออกจากห้องตอนที่เขาลุกขึ้นสะพายกระเป๋าแล้วเดินไปหาครูหน้าห้องก่อนจะยิงครูตอนนั้นเรียนไปแล้วประมาณสัก20นาทีก่อนที่เขาจะลงมือยิงก็ยังพูดคุยกันอยู่เรื่องติวกับรันเสาในกลุ่มเพื่อนว่าใครจะมาด้วย
0: แล้วตอนที่ก่อเหตุยิงอะค่ะตัวเขาเนี่ยใส่ที่อุดหูหรือว่าเอียร์ปลั๊กด้วยนะคะน้องคนที่เล่าเนี่ยบอกว่าตัว

0: นั่งอยู่กลางห้องส่วนผู้ก่อเหตุนั่งอยู่หลังห้อง
1: หลักมีปัญหากับครู
2: ใช่คร
1: ับ เขาไม่ชอบครูมากมากเลยเหรอ
2: แค่ครูคร
1: ับ แค่ครู
3: ครูนี่คือครูภาษาไทยใช่ไหมหรือว่า
2: ใช่ครับเพราะว่าเขาเคยแบบว่าแก้ส
1: ิทธิ์แก้ไม่ทันก็เลยเหมือนแบบว่าเกรดก็ยังติดอยู่อย่างนั้น
3: แล้วถ้าสุดตอนนี้แก้ผ่านยัง
2: ผ่านแล้วคร
1: ับ นี่เขาบ่นไหมว่าเขาแบบว่าไม่ชอบและอยากจะทำร้ายครูเลยยังไม่เคยเลย
3: เห็นว่าเขาพกวิธีการด้วย
1: เคยเอามา
2: เป็นแบบของเล่นเอามายิงเล่นคร
1: ับ ยิงเล่น
3: ด้วย
1: แล้วครูรู้ไหม
2: รู
1: ้
2: คร
1: ับ
2: อ๋อ
1: ก็คือมีคนไปฟ้องครู
2: ใช่คร
1: ับ แล้วเขาโดนอะไรบ้างก่อน
2: โดนติดลบคะแนนคะแนนพังมาตีครับ
4: มีปัญหากับเพื่อนในห้องไหม
2: ไม่มีครับไม่เคย
4: แบบบูลลี่กันแกล้งหรือว่าจับขังห้องน้ำ
2: ไม่มีครับ
3: เราเป็นเพื่อนตั้งแต
2: ่ม.1
3: บ
2: ทอันนี้ตอนประถมไม่รู้ครับตอนนั่งเรียนในวิชาแล้วจับภาพสอนอยู่พอผมก้มเขียนงานปุ๊บหันหน้ามาเขายืนอยู่ข้างครูเป็นประสาทแล้วก็มีครูยืนแล้วก็สะพายกระเป๋าที่มีกระสุนปืนเดินไปหน้าห้องแล้วก็ยิงครูครับ
3: คือนั่นเขาจะยิงอย่างที่เขาใส่เอียร์ปั๊กด้วยหรอ
2: ใช่ไม่เห็นคร
3: ับ เขาใส่ท
2: ำไมมันเหมือนเป็นที่ปวดหัวครับ
1: เพื่อนสงสัยกันไหมตอนที่ใส่ว่าเอ๊ะใส่ทำไม
2: ไม่สงสัยเพื่อนเขาคิดว่าเป็นหัว
5: คือหลังจากยิงที่ห้องคุณครูคณิตศาสตร์แล้วก็ลงไปก็ใส่เอียร์ปลั๊กตลอด
0: ค่ะอ
5: ย่างที่เราเห็นปรากฏตามข่าวตั้งแต่วันแรกรองผู้การภูธรนนทบุรีระบุนะครับว่าเมื่อวานนี้สอบปากคำแล้ว16ปากเป็นเพื่อนนักเรียนกับเพื่อนร่วมห้อง 6-7 ราย
0: ที่เหลือก็จะเป็นคุณครูในโรงเรียนค่ะ
5: ประเด็นเรื่องครูสอนวิชาภาษาไทย
0: ที่ถูกระบุว่าอาจจะเกี่ยวข้องตอนนี้ยังไม่ได้เข้ามาให้ข้อมูลค่ะตำรวจอยู่ระหว่างประสานให้มาเข้าพบพนักงานสอบสวน
5: ข้อต่อมาก็คือเรื่องเกี่ยวกับกรณีปืนกระสุนปืนและลักษณะการยิงตอนนี้เนี่ยเพื่อนผู้ก่อเหตุให้ข้อมูลผู้ก่อเหตุชอบเล่นบีบีกัน
0: ดังนั้นเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติมค่ะว่าตัวผู้ก่อเหตุเคยมีประสบการณ์หรือว่าเคยฝึกซ้อมยิงปืนจากที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าแต่ว่าชุดสืบสวนเนี่ยลงพื้นที่สนามยิงปืนในพื้นที่บางบัวทองนะคะเบื้องต้นก็ยังไม่พบประวัติว่าเด็กผู้ก่อเหตุเคยเข้าไปใช้บริการที่สนามยิงปืน
5: ทั้งนี้ทั้งนั้นรายงานข่าวระบุนะครับว่าครูผู้ก่อเหตุที่เด็กก่อเหตุพยายามจะตามหาครูที่เด็กผู้ก่อเหตุพยายามตามหาเป็นครูสอนภาษาไทยวันเกิดเหตุไม่ได้มานะครับแต่มีข้อมูลว่าก็เป็นผู้ให้คะแนนได้เกรด0ขณะที่ก่อนหน้านี้โดยรวมเนี่ยเด็กผู้ก่อเหตุผลการเรียนอยู่ระดับดี
0: ถ้าไปดูคะแนนย้อนกลับไปเทอมที่แล้วนะคะก็คือตอนอยู่ม.2ผลการเรียนปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2568น้องได้เกรดเฉลี่ยหรือว่า GPA 2.69 วิชาสังคม4พระพุทธศาสนา4ภาษาอังกฤษ4ภาษาอังกฤษฟังพูด4ศิลปะ4การออกแบบ4แต่วิชาภาษาไทยได้0
5: ขณะที่ตำรวจคงจะติดตามไปขยายผลเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลว่าญาติผู้ก่อเหตุซึ่งเคยเป็นครูอาจจะไม่พอใจกับเหตุการณ์นี้หรือไม่ประการใดแต่ต้องตรวจสอบอยู่นะครับตัวชมเพื่อหาแรงจูงใจจุดสำคัญก็คือหลังจากก่อเหตุที่อาคาร5ที่ไล่ลงมาแล้ววิ่งขึ้นไปอาคาร4ลักษณะเพื่อจะตามหาครูผู้สอนภาษาไทย
0: คุณครูภาษาไทยคนนี้นะคะ
5: แต่เมื่อไม่พบตัว
0: ก็เหมือนกับน้องแสดงอาการไม่พอใจออกมาแล้วใช้ปืนยิงขึ้นฟ้า3นัดจากนั้นถึงเป็นเหตุการณ์ปลิดชีพตัวเอง
5: อีกด้านนึงครูท่านนี้มีรายงานขออนุญาตคุณพุทธอภิวันให้ข้อมูลกับรายการพุทธท้องระบุว่าเคยสอนพวกก่อเหตุสมัยเรียนม.2จริง
0: ๆก็คือเมื่อเทอมที่แล้วเนี่ยค่ะจริงๆ
5: ที่เป็นศูนย์นั่นแหละ
0: ค่ะยืนยันนะคะคุณครูท่านนี้บอกว่าการเรียนไม่ได้กดดันก็จะออกแบบวิธีการเรียนให้กับตัวเด็กผู้ก่อเหตุเป็นพิเศษ
5: นี่เป็นเบื้องต้นที่วัดนะครับท่านผู้ชมที่ประกอบพิธีทางศาสนาทั้งปู่ย่าแล้วก็เด็กผู้ก่อเหตุมีเพื่อนเป็นเพื่อนเก่าเลยนะครับตัวชม
0: ตั้งแต่ชั้นประถมอะค่ะ
5: นี่ฮะรู้จักกับผู้ก่อเหตุตั้งแต่เรียนป.4 อยู่แถวบ้านตัวเองเนี่ยนะฮะ
0: ก็คือรู้จักกันมาได้ประมาณสัก5ปีแล้วค่ะ
5: ก่อนที่จะย้ายโรงเรียนแต่ยังคบหาและเล่นด้วยกันตลอดน้องคนนี้บอกเข้าออกบ้านเพื่อนเป็นประจำในวันที่ปู่เขาไม่อยู่
0: ก็จะไปเล่นที่บ้านเขากับเพื่อนอีกคน
5: ส่วนเกมโรบอทสมัยก่อนเล่นด้วยกันบ่อยแต่ตอนหลังไม่ค่อยได้เล่นแล้
0: วงานที่โรงเรียนเยอะแต่ละคนก็มีงานกันก็เลยไม่ได้เล่นกันอีก
5: เพื่อนตั้งแต่สมัยเด็กเนี่ยบอกว่าผู้ก่อเหตุ

0: นี่ย
1: เป็นคนเงียบไม่ค่อยสูงสิงกับใครค่ะแต่ตอนเล่นเกมก็ไม่ได้มีการใช้ความรุนแรงอะไรแล้วเขาก็ไม่ได้เอาความรุนแรงจากเกมมาใช้ในชีวิตประจำวัน
0: แต่จำได้ว่าเขาเคยดูคลิปประเภทเลือดสาดตั้งแต่ป.4
1: อย่างเช่นเรื่องแก๊งค้ายาในเม็กซิโกอย่างเงี้ยค่ะ
0: แต่ก็ไม่เคยมาเล่าเรื่องโดนล้อหรือโดนบูลลี่โดนแกล้งเขาไม่เก่งเรื่องการบ้างวางวิชาและวิชาภาษาไทยเดี๋ยวเขาเรียนได้แต่ไม่ค่อยถนัด
1: เขาว่าถนัดภาษาอังกฤษเพราะว่าเขาเรียนมาตั้งแต่ป.1แล้วในเกมเนี่ยก็จะได้คุยกับคนต่างชาติด้วยตัวน้องคนนี้ยืนยันนะคะว่าผู้ก่อเหตุกับตัวเขาอ่ะถือได้ว่าเป็นเพื่อนที่ดีคนหนึ่งในกลุ่มจะมี5คนที่สนิทกันเข้าบ้านเขาได้ตลอดเลยส่วนคนที่ไม่สนิทเขาจะไม่ให้เข้าบ้าน
0: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะสะสมจากโรงเรียนหรืออาจจะที่บ้านอันนี้เพื่อนก็ยังคาดการเอาไว้เบื้องต้นโรงเรียนเก่าสมัยเรียนโรงเรียนเก่าก็เคยโดนล้ออ
1: ย่างเช่นโดนล้อชื่ออย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับเป็นชื่อที่สมมุติขึ้นมาซึ่งน้องเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาขอไม่พูดเรื่องชื่อ
0: โรงเรียนใหม่ก็จะโดนล้อเหมือนกัน
1: เพราะว่ามีเพื่อนที่โรงเรียนเก่าคนนึงไปเรียนที่โรงเรียนใหม่ด้วยแล้วก็เอาชื่อที่โดนล้อนี้ไปเผยแพร
0: ่ก็คือล้อเขาจะโกรธ
1: แล้วครูก็อันนี้น้องคิดนะคะครูก็อาจจะไม่สนใจเวลาที่เพื่อนเขาไปฟ้องว่าโดนล
0: ้อทั้งนี้นิสัยของเพื่อนเนี่ยเป็นคนไม่ยุ่งกับใครชอบอยู่คนเดียวเป็นคนเก็บตัวทางบ้านเนี่ยเพื่อนหมายถึงผู้ก่อเหตุเคยพูดว่าย่าเขาบังคับ
1: แต่ปู่ไม่ได้ว่าอะไรปู่จะเป็นคนทำกับข้าวตอนเช้าให้เขากินทุกวันเพื่อนคนนี้บอกเลยว่าก็เพราะว่าตัวเองเห็นกับตาเลยตอนที่ไปบ้านเขาแต่ว่าย่าจะเข้มงวดหน่อยเรื่องการเรียน
2: ก็เงียบๆไม่ได้สูงสิงกับใคร
3: การใช้ความรุนแรงอะไรไหมเวลาเล่นเกมอะไรพวกน
2: ี้ไม่มีครับเขาไม่ได้เอาความรุนแรงจากเกมมาใช้ในชีวิตจริงครับเพราะเขาดูคลิปพวกเลือดสาดมาตั้งแต่ป.4แล้วครับเขาบอก
3: อ
2: ๋
3: อเขาจะดูไอ้คลิปพวกนี้อยู่แล้วใช่ไหม
2: ดูอยู่แล้วนานแล้วอ
3: ะไรพวกนี้นะ
2: ยิงกันแก๊งค้ายาเม็กซิโก
3: ภาษาไทยนี่ไม่เก่งเลย
2: ก็เรียนได้รู้เรื่องแต่ว่าเขาไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่
3: เขาไม่ชอบเขาชอบเรียนภาษาอะไร
2: ภาษาอังกฤษครับเพราะเรียนมาจากเกมตั้งแต่ป.1ครับเจอคนต่างชาติตั้งแต่ป.1
3: เรียนอ๋อมีเพื่อนชาวต่างชาติด้วยถูกไหมที่เล่นอยู่ในเกมเน
2: ี่
3: ย
2: เดี๋ยวเขาก็เป็นเพื่อนผมก็ดีคนหนึ่งเพราะสังคม
3: ที่ไปยิงปูโดยเฉพาะ
2: เพราะสังคมที่โรงเรียนที่บ้านอาจจะมีส่วนด้วยเล็กน้อยแต่ส่วนใหญ่อาจจะเป็นสังคมที่โรงเรียนเพราะโรงเรียนเก่าเขาก็โดนเหมือนกันล้อบางอย่างเกี่ยวกับเขา
3: ล้อว่าอะไรนะ
2: ล้อชื่อเขาเนี่ยนะครับมันเป็นชื่อสมมติขึ้นมาแต่ผมบอกไม่ได้ว่ามันเขาไม่ชอบผมไม่อยากบอก
3: ชื่อเขา
2: หนึ่งจากโรงเรียนเก่าก็ไปที่นั่นอาจจะเอาไปเผยแพร่บอกว่าล้ออย่างนี้
3: ก็น่าจะ
2: ครูไม่สนใจเพราะเสียใจก็มีแผนว่าจะไปเที่ยวกันตอนโตก็ไม่ได้ทำแล้ว
0: ท่านผู้ชมครับที่วัดเต็มรักสามัคคีเมื่อวานนี้มีการจัดพิธีทางศาสนาของทั้ง3ศพ
1: ก็คือปู่ย่าและตัวเด็กผู้ก่อเหตุค่ะ
0: ปู่อายุ73ปี
1: คุณย่าอายุ74
0: ผู้ก่อเหตุอายุ14ปีช่วงรดน้ำก็วางอยู่เรียงกันนี่แหละครับท่านผู้ชมพ่อเด็กซึ่งอยู่ในการโศกเศร้าบอกสั้นๆนะครับว่าจะจัด3คืนจะชาปนกิจวันที่11สิงหาแสดงความเสียใจกับทุกครอบครัวและอยากขอโทษครูกับนักเรียนที่เสียชีวิตและบาดเจ็บอยากจะไปขอโทษด้วยตัวเอง
1: แต่ว่าขอจัดการภายในครอบครัวที่สูญเสียปู่และย่าที่เป็นพ่อแม่เช่นกัน
0: ขณะที่แม่ของเด็กบอกนะครับว่าแม่และครอบครัวก็แตกสลายเช่นเดียวกับทุกครอบครัว
1: อยากขอโทษสังคมขอโทษทุกคนที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการกระทำของน้องแม่รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นครอบครัวเราก็สูญเสียถึง3คนไม่คาดคิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอยากขอโทษด้วยใจจริงอยากไปขอโทษทุกครอบครัวที่สูญเสียด้วยตัวเอง
0: และแน่นอนมันมีแชทFake News เนี่ย
1: ที่ลักษณะเหมือนกับว่าแม่คุยกับน้องผู้ก่อเหตุคุณแม่ยืนยันนะคะว่าเป็นเฟกนิวส์ค่ะ
0: ไม่เป็นความจริงขอให้สังคมหยุดแชร์ข้อความคือข่าวนี้มันมีเฟกนิวส์เยอะมากจริงๆนะครับท่านผู้ชมต้องยอมรับ คุณแม่ยืนยันว่าแม้พ่อแม่จะแยกทางกัน
1: แต่ก็ติดต่อกันตลอดและก็รักลูกมากและปู่ย่าก็รักลูกลูกเองก็รักปู่ย่าเหมือนกันแล้วปมปัญหาเนี่ยแม่บอกว่าลูกไม่เคยเล่าเลยนะคะเรื่องปัญหาแม่ก็เลยไม่รู
0: ้แสดงความเสียใจกับครอบครัวสูญเสียคุณปู่คุณย่าท่านอายุมากแล้วด้วยนะครับท่านผู้ชมและต้องจัดงานในบรรยากาศที่มีปู่กับย่าแล้วหลานหรือลูกที่ยิงปู่กับย่าเองพร้อมๆกัน 10:57 นาทีเรื่องเล่าสาธิตเดี๋ยวกลับมาครับ
4: ใหม่ Galaxy C48 Ultra อัพเลเวลการพับและ Galaxy C48 ไซส์ใหม่ก่อนใครจองเลย
5: ใครว่าน้ำมะขามขวดไหนก็เหมือนกันขอแนะนำเนเจอร์เทสหอมเข้มข้นเปรี้ยวถึงรสมะขามความอร่อยระดับเชฟมืออาชีพคุ้มค่าทุกไซส์ไม่ต้องเทเยอะเทสดีที่ต้องลองเนเจอร์เทสรสชาติระดับรางวัล
6: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
7: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง15สิงหาคมนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
8: แบ็คเหรอแม่มีแบคทีเรีย
9: ไหนไม่เห็นมีเลย
10: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้ Protex ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแม้ในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดี Protex
11: สเต็ปใหม่ของการใส่ใจตัวเองโยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่ 0% ไขมัน 0% ไม่เติมน้ำตาล 0% แลคโตสอร่อยเลิศ30ใหม่โยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่
12: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยแก๊สหมดกดสั่งเวอร์แก๊สได้มาตรฐานปลอดภัยเวอร์แก๊สทางน้ำเงินเท่านั้นชิลไลฟ์จากเมืองไทยประกันชีวิต
0: 10:59 เรื่องเล่าเช้านี้นะครับทุกผู้ชมเก็บตกประเด็นวันก่อนได้มีกรณีของนักเรียนโรงเรียนมัธยมดังเอ่ยชื่อก็ได้เพราะเขาแถลงแล้วเนี่ยโรงเรียนเซนคาเบลนะครับท่านผู้ชมฮะมีกรณีเด็กผู้ชายกลุ่มหนึ่งเกิดเหตุซึ่งมีคลิปปรากฏออกเผยแพร่โดยเฉพาะลักษณะก็คือเด็กคนหนึ่งเนี่ยถือปืนอีกคนหนึ่งกำลังทำร้ายเด็กนักเรียนอีกคนหนึ่งสองคนที่เป็นฝ่ายทำร้ายเนี่ยใส่เสื้อคลุมเด็กนักเรียนที่ถูกทำร้ายเนี่ยใส่ชุดนักเรียนเลย
1: ใส่ยูนิฟอร์ม
0: ทั้งนี้เป็นเหตุการณ์คือลักษณะคือมีการทำร้ายแล้วก็ระบายความรู้สึกว่าก่อนหน้านี้ตอนเข้ามาเรียนม.1 ใหม่ๆ
1: โดนนักน้องนักเรียนที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยมากดมาหาเรื่องจนทำให้ตัวคนที่เป็นฝ่ายหาเรื่องในวันนี้เนี่ยรู้สึกว่าเสียความรู้สึก
0: ฝากข่าวระบุว่าฝั่งที่ถือปืนมีปืนเนี่ยเป็นลูกสจ.
1: สท.ทางภาคอีสาน
0: ขนาดเดียวกันเด็กที่ถูกทำร้ายกันแกล้งเนี่ยเห็นว่าเป็นลูกครู
1: ลูกครูในโรงเรียนเลยค่ะ
0: ทั้งหลายทั้งปวงบางช่วงเพื่อนที่ถ่ายคลิปบอกเอามือออกจากไกลก่อน
1: เก็บปืนก่อนระวังมันลั่น
0: เอามือออกจากไกลก่อนจะส่งปืนให้เพื่อนอีกคนนึงเอาไปทุบใส่นักเรียน
1: คือบางช่วงจะเห็นเลยค่ะว่าใช้ปืนตบหัวน้องนักเรียนผู้เสียหาย
0: เหตุการณ์นี้หลังจากที่โรงเรียนเซนคาเบียวได้ออกแถลงการว่าได้ดำเนินการตรวจสอบนะครับทุกชม
1: คุมเข้มมาตรการความปลอดภัยต่างๆค่ะ
0: รวมถึงดูจะมีการลงโทษทางวินัยเป็นขั้นเป็นตอน
1: ข้อมูลบางกระแสก็บอกว่าให้เด็กนั้นต้องพักการเรียนไปนะคะ
0: ขณะที่ก็มีการเพิ่มการรักษาความปลอดภัยของกาดที่โรงเรียนต่อมามีรายงานล่าสุดนะครับว่าผู้จัดการตำรวจนครบาล
1: พลตำรวจโทสยามบุญสมค่ะมอบหมายให้พลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บันกรผู้บังคับการตำรวจนครบาล1สั่งการตำรวจ3เสนให้รวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายค่ะ
0: และ
1: นำตัวกลุ่มนักเรียนที่รุมทำร้ายเพื่อนร่วมโรงเรียนและใช้ปืนข่มขู่ส่งสารเยาวชน
0: ข่าวระบุนะครับว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมา
1: ก็เป็นเหตุระหว่างนักเรียนโรงเรียนเดียวกันนะคะ
0: โดยที่ทั้งคู
1: ่มีเรื่องขัดแย้งทะเลาะวิวาทกันมาก่อน
0: ต่อมาผู้ปกครองของนักเรียนผู้เสียหายคือเด็กนักเรียนที่ถูกทำร้ายเข้าพบตำรวจสน.สามเสนเพื่อแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีเมื่อวานนี้

0: พนักงานสอบสวนเนี่ย
1: นัดหมายคู่กรณีทั้งสองฝ่ายพร้อมผู้ปกครองเข้าพบเพื่อสอบปากคำและดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายเยาวชนโดยที่มีสหวิชาชีพร่วมด้วยค่ะและมีรายงานนะคะว่าผู้ปกครองของนักเรียนที่ก่อเหตุเตรียมจะนำอาวุธปืนที่ปรากฏในคลิปมามอบให้พนักงานสอบสวนสน.สามเสนในวันที่10สิงหาคมก็คือพรุ่งนี้ค่ะ
0: วันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราตามดูความคืบหน้ากันการจัดการเรื่องกับเด็กเยาวชนเป็นเรื่องยากครับท่านผู้ชมขออนุญาตนำข้อมูลในส่วนกรมพิทักษ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนซึ่งเคยถูกนำเสนอในรายงานภาวะสังคมไทยของสภาพัฒน์มีการเปิดเผยออกมาก่อนหน้านี้นะครับท่านผู้ชมเป็นเอกสารของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เกี่ยวกับการทำผิดพฤติกรรมของเด็กที่ใช้ความรุนแรงโดยระบุนะครับว่ามีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นหลายกรณีนำไปสู่ความสูญเสียก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างแล้วก็ระบุนะครับว่าต้องหาทางร่วมกันป้องกันเหตุความรุนแรงควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายที่เหมาะสมระบุว่าสาเหตุประการหนึ่ง
1: ก็คือการพัฒนาอย่างรวดเร็วของโลกโซเชียลมีเดียค่ะทำให้การส่งผ่านข้อมูลทำได้โดยง่ายโดยเฉพาะภาพความรุนแรงและพฤติกรรมไม่เหมาะสมที่มักจะมีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชน
0: และต่อมาอาจจะนำไปสู่การเรียนแบบกระทั่งนำไปสู่แนวโน้มก่ออาชญากรรมรุนแรงเช่น
1: การกราดยิงฝูงชนการทำร้ายบุคคลอื่นด้วยอาวุธ
0: ข้อมูลกรมพิทักษ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนในสังกัดกระทรวงยุติธรรมปีงบประมาณ66
1: มีเด็กและเยาวชนก่อคดีเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายมากถึง 3,330 คดีค่ะ
0: เพิ่มขึ้นก่อนกับ4ปีก่อน
1: เพราะว่าปี62เนี่ยมีเพียง 2,098 คดี
0: นอกจากนี้นอกจากคดีเพิ่มแล้วอาวุธก่อเหตุก็รุนแรงเพิ่มขึ้น
1: คดีที่เกี่ยวกับอาวุธและวัตถุระเบิดเพิ่มขึ้นจาก876คดีในปีงบประมาณ62เป็น 1,683 คดีในปีงบประมาณ66ค่ะ
0: และผู้กระทำผิดส่วนใหญ่เราอาจจะคิดว่าอยู่ในวัยอาชีวะอยู่ในเรียนอาชีวะจริงๆแล้วเป็นนักเรียนมัธยมนะ
1: นักเรียนมัธยมค่ะ
0: มัธยมนะครับแบ่งผู้กระทำผิดตามช่วงอายุ
1: ส่วนใหญ่เป็นเยาวชนที่มีอายุ15ถึง17ปีค่ะมากถึง 80% เลยนะคะ
0: 20% เนี่ย
1: ถึงจะเป็นเด็กอายุ11ถึง14ปีและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
0: ความปลอดภัยของนักเรียนเมื่อมีผลสำรวจซึ่งสะท้อนถึงความปลอดภัยของเด็กเด็กไทยเนี่ยเขาสำรวจความรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยในโรงเรียนมีสูง
1: สูงเป็นอันดับที่4จาก75ประเทศที่เข้าร่วมทดสอบในผลสำรวจของพิซ่าค่ะ
0: อันนี้น่ากลัวมากแปลว่าเราในอันดับ4
1: จาก75ประเทศ
0: ที่เด็กรู้สึกว่าในโรงเรียนไม่ปลอดภัยนี่ฮะโดยที่เด็กไทยมีคะแนนอยู่ที่ -0.47
1: ถือว่าอยู่ในระดับต่ำค่ะเมื่อเทียบกับประเทศอื่น
0: ซึ่งสอดคล้องกับภาวะการปัจจุบันที่พบว่า
1: เด็กกำลังเผชิญความเสี่ยงและไม่ได้รับความคุ้มครองเท่าที่ควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรุนแรงที่กระทำจากบุคลากรในสถานศึกษาค่ะ
0: ปัจจุบันไทยยังมีมาตรการยังไม่มีมาตรการรับมือที่เป็นรูปธรรมเท่าที่ควรมีเพียงกฎหมายกว้างๆในต่างประเทศเนี่ยหลายประเทศให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยในโรงเรียนอย่างเช่นเกาหลีใต
1: ้มีการจัดทำเป็นคู่มือเลยค่ะสำหรับโรงเรียนครูและผู้ปกครองเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเวลาที่มีเหตุรุนแรงในโรงเรียน
0: แล้วก็มีข้อมูลเกี่ยวกับการถูกกลั่นแกล้งหรือบูลลี่ในสถานศึกษา
1: ข้อมูลจากพีซ่าเช่นกันนะคะเป็นปัจจัยสำคัญค่ะที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของเด็กในหลายๆด้าน
0: ฟังตรงนี้ผลสำรวจของพีซ่าระบุว่าเด็กไทยมากกว่า1ใน3
1: เคยถูกกลั่นแกล้งหรือเคยถูกบูลลี่ในโรงเรียนค่ะแล้วเด็กที่บอกว่าถูกกลั่นแกล้งในรอบ1ปีในการสำรวจเนี่ยมีสัดส่วนร้อยละ 37.4
0: 9.3% บอกถูกรังแกเป็นประจำหรือบ่อยครั้ง
1: สูงกว่า
0: ซึ่งสัดส่วนเนี่ย
1: สูงกว่าสัดส่วนเฉลี่ยของประเทศสมาชิกในกลุ่ม OECD ที่อยู่ที่ร้อยละ 8.3 ค่ะ
0: รูปแบบของการกลั่นแกล้งบูลลี่ที่เด็กไทยพบมากที่สุด
1: การถูกล้อเลียนค่ะร้อยละ 5.4 รองลงมาก็คือการถูกใส่ร้ายหรือเผยแพร่ข่าวหรือเรื่องไม่ดีร้อยละ 2.7 การโดนทิ้งโดยตั้งใจร้อยละ 2.2
0: และเด็กไทยถึงเกือบ 20% น่ะ
1: ยังรู้สึกเห็นด้วยหรือเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าตัวเองมีความรู้สึกโดดเดี่ยวเมื่ออยู่โรงเรียนค่ะ
0: 19.6% เลยนะขนาดที่ร้อยละ 17.8
1: รู้สึกไม่เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนหรือรู้สึกว่าถูกละเลย
0: ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าประเทศสมาชิก OECD
1: ซึ่งมีสัดส่วนอยู่ที่ 16.3 และ 16.7 ตามลำดับค่ะ
0: ในต่างประเทศเรื่องบูลลี่มันมีผลกระทบหนักนะครับท่านผู้ชม

0: หลายประเทศให้ความสำคัญมีมาตรการชัดอย่างอเมริกาเนี่ย
1: บางรัฐออกกฎหมายต่อต้านการรังแกเลยค่ะอย่างเช่นกฎหมายของรัฐแมสซาชูเซตส์กำหนดให้ครูต้องแจ้งตำรวจถ้าสิ่งที่เด็กกระทำเพื่อรังแกเป็นอาชญากรรม
0: สหราชอาณาจักรอังกฤษ
1: ออกกฎหมายให้โรงเรียนของรัฐทุกโรงเรียนต้องมีนโยบายต่อต้านการกลั่นแกล้งกันค่ะ อย่างเช่นบังคับให้โรงเรียนต้องกำหนดนิยามของการรังแกกันให้ชัดเจนแล้วต้องกำหนดขั้นตอนว่าจะทำยังไงถ้ามีการรังแกเกิดขึ้นตลอดจนต้องมีมาตรการจัดการที่เหมาะสม
0: ประเทศไทยไม่ได้มีกฎหมายต่อต้านการบูลลี่โดยตรง
1: แต่จริงๆก็มีกฎหมายบางฉบับนะคะที่อาจจะสามารถนำมาปรับใช้ได้เวลาเกิดเหตุทั้งในทางอาญาและแพ่งรวมถึงการบูลลี่ทางไซเบอร
0: ์ปัญหาปัจจุบันเนี่ยมันรุนแรงขึ้นส่วนหนึ่งไซเบอร์ด้วย
1: ค่ะ
0: คือมีโซเชียลมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่บูลลี่กันเฉพาะโรงเรียนมีการบูลลี่ผ่านออนไลน์ผ่านไซเบอร์11เวลา8นาทีเรื่องเล่าสาธิตเดี๋ยวกลับมาครับ
2: พระกรุณาที่คุณการุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่าย
3: ไก่ทอดแม็กกรอบชุ่มฉ่ำใหญ่ทุกชิ้นพิเศษชุดไก่แม็กรักแม่ฟรีตัวนี้เฟรนช์ฟรายสุดน่ารักวันนี้ถึง31สิงหาคมนี
4: ้ร้านก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
5: อร่อยที
6: ่ทำถึง
7: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งฟ้าไทยอร่อย
8: ทำไมน้ำดื่มสิงถึงมีรสชาติไม่เหมือนใครนั่นเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจรสชาติที่คุณรู้สึกคือรสชาติที่ใช่น้ำดื่มสิงน้ำเปล่าที่มีเปล่าประโยชน
9: ์พี่กลัวคนของพี่แพ้มากกว่าพี่ก็เลยให้ผมล้มมวย
10: กูให้โอกาสมึงนะ
11: ทุกคนที่ตายเพราะไอ้พิงจะต้องไม่ตายฟรี
10: มึงกับกูนะต้องได้เห็นมันตายกับตา
12: หัวใจจันทร์อังคาร 20:30 นเริ่ม11สิงหาคม
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: Experience the Force Mitsubishi X-Force HEV
15: ชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันชูชู
16: ไม่ได้ขโมยรถคันนี้มาก
17: ล้าสาบานไหมให้ฟ้าผ่า
18: ไม่ต้องกลัวถ้ามีจิงโจ้รู้ใจภัยธรรมชาติก็คุ้มครอง
19: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยดอกบัวคู่เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปเสียวฟันอย่าทนใช้เซนโซดายเปลี่ยนเลย
0: 11:11 นาทีเรื่องเล่าสาธิตนะครับท่านผู้ชมใกล้วันแม่ถูกไหม
1: ค่ะ
0: เชิญชวนท่านผู้ชมดูหน้าผมนี่นี่ฮะไม่ใช่หน้าผม นี่หน้าทานไหมเป็นอีกครั้งหนึ่ง Dairy Queenจับโปรโมชั่นต้อนรับวันแม่ตั้งแต่วันที่9คือวันนี้เป็นต้นไปเลย
1: ถึงวันที่12สิงหาคมนี้ค่ะ
0: ด้วยเค้กไอศกรีม
1: ขนาด 1,200 กรัมค่ะ
0: นี่ให้ดูเลย
1: คือจากปกติเนี่ยราคา429บาทกับ499บาท
0: เหลือราคาเดียว
1: 399บาทค่ะ
0: และมีให้เลือกกว่า13หน้า
1: จะทางหน้าร้านหรือช่องทาง delivery ก็ได้นะคะ
0: ความพิเศษของเครปไอศกรีมวันแม่ของ Dairy Queen
1: ทำจากไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟสูตรเฉพาะของ Dairy Queen ที่ทุกคนหลงรักกันอยู่แล้วนะคะเค้กมาตรฐาน3ชั้นจะเป็นไอศกรีมช็อกโกแลตเข้มข้นขั้นกลางด้วยคุกกี้ผสมช็อกโกแลตฟัดจ์และปิดท้ายด้วยไอศกรีมวานิลาหอมละมุนค่ะส่วนที่ตะกี้พี่ยุทธทานไปนะคะ
0: รู้ได้ไง
1: แอบเห็นทางขวาทางซ้ายมือคุณผู้ชมค่ะเป็นไวท์โรสบุก ก้นะคะไส้เค้กอัดแน่นไปด้วยบริสตอริโอทั้งก้อนค่ะสีฟ้าๆนี
0: ่
1: ส่วนถัดมานะคะตรงนี้จะเป็นวานิลาใบเตยมะพร้าวอ่อนรสชาติหอมหวานแบบไทยๆจะเป็นไอศกรีมวานิลาสลับกับเนื้อเค้กสปันช์กลิ่นใบเตยพร้อมด้วยท็อปปิ้งเนื้อมะพร้าวอ่อนชิ้นแบบเต็มคำเลยค่ะ
0: อ๋อนี่ไง
1: ใช่ค่ะเป็นชิ้นๆเลย
0: เชิญชวนท่านผู้ชมนะ
1: มอบเค้กไอศกรีมแสนอร่อยเป็นของขวัญแทนคำบอกรักให้คุณแม่ด้วยเค้กไอศกรีมวันแม่ค่ะมีให้เลือกถึง5แบบนะคะไวท์โรสบูเก้ฟลูบูม2026สวีทมัม2026มินิไอเลิฟยู2026และไอศกรีมเค้กวานิลาใบเตยมะพร้าวอ่อนค่ะไปสั่งกันได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะวันที่9ถึง12สิงหาคมนี้ที่ Dairy Queen ทุกสาขาและช่องทาง Delivery นะคะ
0: อ่ะตัวลองสิ
1: ตัวลองอันนี้ขอบคุณค่ะมันขอดมก่อน
0: มันใช้คำว่านัวได้ไห
1: ม
0: เขาไม่ใช้กับไอศกรีมใช่ไหมคือมันเนียนนัวมากเลยนะเนี่ย
1: อันนี้ที่ตุนทานเป็นวานิลาใบเตยมะพร้าวอ่อนค่ะ
0: ชอบมากไม่หวานมากด้วย
1: อันนี้หอมค่ะ
0: ท่านผู้ชมฮะอาตูนพูดต่อไปสิ
1: ค่ะให้หนูพูดไปด้วยใช่ไหม
0: ท่านผู้ชมเรื่องเล่าสาธิต
1: ค่ะ Dairy Queen ฝากเฟลเชอร์ค่ะมูลค่า 1,000 บาทมาให้10รางวัลค่ะ
0: 10ท่านแสดงความเห็นตามปกติเลยให้วงแล้วว่าวันแม
1: ่ค่ะ
0: เป็นเงื่อนไข
1: ค่ะ
0: ข้อความไม่โดนใจวันแม่นี่
1: 10ท่านนะคะวอลเชอร์มูลค่า 1,000 บาทค่ะ
0: ถ้าแม่ยังอยู่จะต้องหาไปให้ทุกทีแหละผมอ่ะวันแม่จริงๆท่านผู้ชมอาจจะไม่รู้ล่ะจะเห็นข่าวสารมากมายท่านผู้ชมรู้ไหมว่าวันแม่คือวันที่มีความคึกคักร้านอาหารจะเห็นชัด
1: คึกคักในแง่เศรษฐกิจใช่ไหมคะ
0: ใช่รวมถึงอย่างข้าวของที่จะซื้อให้แม่เนี่ยจะคึกคักที่สุด
1: ค่ะ
0: เราจะไม่รู้นะนี่คือความจริงสิบท่าน
1: ค่ะ
0: แสดงความเห็นตามปกติเลย
1: วงเล็บว่าวันแม
0: ่วันแม่แล้วเดี๋ยวจะส่งไปให้ใช่ไหมสิบท่านนะฮะท่านผู้ชมหาวิธีเอาส่งให้ถึงท่านได้ก็แล้วกันแสดงความเห็นตามปกติเลยและเรากลับมาว่ากันต่อท่านผู้ชมเมื่อสักครู่พูดถึงบูลลี่เราจะเห็นข่าวในเกาหลีใต้เนี่ยใส่ตู้ไว้เร็ว
1: เดี๋ยวละลายค่ะ
0: เราจะเห็นข่าวในเกาหลีใต้เนี่ยมันจะมีเขาเป็นกระแสคนดังๆนักกีฬาคนในวงการบันเทิงเนี่ยเจอเล่าประสบการณ
1: ์
0: หลังสังคมเขาแอนตี้มากๆก็เกิดกฎเกณฑ
1: ์
0: คือเรื่องบูลลี่ในความหมายเนี่ยท่านผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตเถอะเอาราชบัณฑิตบัญญัติคำว่า
1: ไซเบอร์บูลลี่ค่ะคือการระรานทางไซเบอร์การกลั่นแกล้งการให้ร้ายการด่าว่าการข่มเหงหรือการรังแกผู้อื่นทางสื่อสังคมต่างๆอย่างเช่น Facebook หรือ Twitter
0: อันนี้คือไซเบอร์บูลลี
1: ่ค่ะ
0: แต่คำว่าบูลลี่โดยรวมเนี่ยคือการกลั่นแกล้งที่แสดงออกด้วยคำพูดหรือพฤติกรรมที่ก้าวร้าวต่อผู้อื่น
1: ซึ่งมักเกิดขึ้นในสังคมที่มีช่องว่างระหว่างผู้ที่มีพละกำลังหรืออำนาจมากกว่าแสดงออกแก่ผู้ที่อ่อนแอกว่าและมีโอกาสเกิดขึ้นซ้ำๆค่ะพบการบูลลี่ในที่โรงเรียนและที่ทำงานมากนำไปสู่ปัญหาสภาพทางจิตใจที่ร้ายแรงได้ในอนาคต
0: การกลั่นแกล้งที่ว่านี้ในความหมายที่กรมสุขภาพจิตระบอกเนี่ยรวมถึงการกระทำทางร่างกายการข่มขู่รวมถึงการปล่อยข่าวลือทางวาจาหรือในโซเชียลมีเดียคือมันมีอนาบริเวณความหมายกว้างของการบูลลี่ที่ว่านี้และที่สำคัญถ้าถามผมเนี่ยลักษณะก็คือจะทำให้ผู้ที่ถูกกระทำการบูลลี่ขาดความมั่นใจในตัวเอง
1: รู้สึกด้อย
0: รู้สึกตัวเองไม่มีคุณค่ามันเป็นปัญหาใหญ่ซึ่งเข้าใจว่าสังคมคงต้องหาวิธีเนี่ยท่านผู้ชมพูดถึงเรื่องนี้ประเด็นเรื่องเหตุการณ์เมื่อวันศุกร์ที่เทพสิรินทร์นนทบุรียังไม่ยืนยันทั้งสิ้น
1: ว่าเป็นการเกี่ยวกับบูลลี่หรือเปล่าร
0: อให้เจ้าหน้าที่เขาทำงานดีกว่าเพราะเพื่อนก็บอกว่าไม่มีนะ
1: เพื่อนที่เรียนใกล้ชิดเลยอะค่ะ
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีเรื่องหลังจากเกิดเรื่องนี้ก็ปรากฏว่ามีเพจดังซึ่งเราตรวจสอบเพิ่มเติมเนี่ยท่านผู้ชมเด็กม.6ถูกเพื่อนบูลลี่ทำร้ายร่างกายผู้ปกครองต้องพาเข้าแจ้งความดำเนินคดีแต่ครูให้ไกล่เกลี่ยเพื่อจะเอาไม่เอาความผู้ปกครองหวั่นจะเป็นปมเกรงว่าจะลุกลามไปสู่เหตุร้ายมากกว่าที่เป็นอยู่ ข่าวนี้สะท้อนว่ามีจริงหรือไม่ประการใดเนี่ยมีจริงแต่วิธีการจัดการเมื่อมันเกิดขึ้น
1: สำคัญ

0: เพจอยากดังเนี่ยจะให้รีเทิร์นพาร์ท7แล้วก็ได้ตรวจสอบลึกลงไปในพื้นที่เนี่ยท่านผู้ชมก็เป็นว่ามีจริงๆก็คือมีผู้ปกครองได้ร้องขอให้สื่อสารมวลชนช่วย
1: บอกว่าลูกชายเรียนอยู่ชั้นม.6 โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นค่ะถูกเพื่อนนักเรียนโรงเรียนเดียวกันกลั่นแกล้งรีดไถเงิน

0: ถูกลากเข้าไปทำร้ายร่างกายในห้องน้ำของโรงเรียนแล้วถูกใช้บุหรี่จี้ตามร่างกาย
1: พฤติกรรมดังกล่าวแม่ระบุว่าไม่ได้เพิ่งเกิด
0: ทำมาตั้งแต่ม.4 อย่างที่บอกแล้วยังคงต่อเนื่องมาจนปัจจุบันที่กำลังศึกษาอยู่ม.6
1: ไม่ยอมบอกให้พ่อแม่ทราบแต่แรกเพราะเด็กเกิดความกลัวไม่กล้าเปิดเผย
0: คือกลัวว่าถ้าพูดไปเดี๋ยวจะถูกเพื่อนรังเกียจ
1: ขณะที่กลุ่มนักเรียนที่ถูกกล่าวหาว่าก่อเหตุก็ยังรวมตัวเป็นกลุ่มแล้วสลับเป็นนักเลงขายใหญ่ในโรงเรียน
0: เด็กก็เลยเลือกเก็บเรื่องที่เกิดขึ้นเอาไว้กับตัวเองมาตลอดค่ะก็เลยกลายเป็นว่าถูกกระทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนสุดท้ายเด็กไม่สามารถทนไหวถึงตัดสินใจเล่าเรื่องให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ก็เลยเพิ่งทราบว่าลูกโดนทำมานานแล้ว
1: พ่อแม่เด็กเนี่ยเป็นแพทย์ด้วยนะ
0: เป็นแพทย์ค่ะแต่ว่าเห็นบอกว่าเป็นแพทย์ที่รักษาตามชนบทนะคะภาระงานท่านก็จะหนักก็ไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับลูกเลยไม่รู้ว่าลูกเจอปัญหาแบบนี
1: ้หลังรู้เรื่องก็เลยพาลูกม.6 เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาว่าก่อเหตุครอบครัวที่มาร้องกับสื่อระบุโรงเรียน
0: ขอให้มีการไกล่เกลี่ยค่ะและขอให้ครอบครัวไม่เอาความกับผู้ก่อเหตุ
1: ครอบครัวจึงตัดสินใจมาร้องกับสื่อเพราะเกรงว่าเด็กอาจจะถูกกระทำซ้ำต้องการให้มีการติดตามเรื่องนี้ท่านผู้ชมฮะขณะที่ย้อนกลับไปขออนุญาตเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท7แนบไฟล์สนทนาระหว่างเด็กม.6 กับผู้ก่อเหตุ
0: ค่ะ
1: เราเขียนข้อความว่าเด็กม.6 ขอร้องให้ผู้ก่อเหตุเลิกแกล้ง
0: แต่ว่าผู้ก่อเหตุยื่นข้อเสนอให้จ่าย 1,000 บาท
1: จ่ายมา 1,000 อ้างว่า
0: เป็นค่าเลิกแกล้ง
1: ค่าเลิกแกล้งเห็นไหม
0: จะเห็นว่าทางขวาค่ะน้องผู้เสียหายเขาก็ถามว่าค่าอะไรทางซ้ายบอกเลยว่าค่าเลิกแกล้ง
1: เออนี่ฮะท่านผู้ชม
0: แล้วเหมือนกับว่า
1: น้องม.6 ปฏิเสธ
0: ค่ะฝ่ายผู้ก่อเหตุก็เลยพิมพ์ว่ากูแกล้งมึงต่อ
1: ถ้าจ่ายมึงไม่ต้องก็ได้ฝ่ายคู่ของครูบอกกูแกล้งมึงต่ออ ีกภาพนึง
0: ก็เป็นข้อความสนทนาของเด็กผู้เสียหายกับผู้ปกครองค่ะ
1: คือเด็กม.6 บอกพ่อแม่นั่นแหละ
0: บอกว่าเอามีดกรีดแขนลูกด้านซ้ายเอากำปั้นชกด่าทอบุหรี่จี้ที่ขามานานหลายรอยดำล่าสุดเอาบุหรี่จี้ที่ใต้ตาจนเลือดไหลใส่เสื้อนักเรียนและบุหรี่จี้ที่แขนซ้ายให้โอนเงินเข้าบัญชีภาพด้วยนะคะเป็นภาพปริพลาสเตอร์ที่หางตาค่ะแล้วก็เลอะคราบเลือดก็ถ้าฟังอย่างเงี้ยก็จะสอดคล้องกับที่น้องบอกว่าโดนเอาบุหรี่จี้ใต้ตาจนเลือดไหล
1: ขณะที่มีข้อความสนทนาของเด็กม.6ซึ่งถูกอีกฝั่งนึงเนี่ยบังคับให้เติมเงิน200แต่เด็กม.6 ขอต่อรองว่า100บาทได้ไหม
0: เนี่ยค่ะแชทอะค่ะทางฝั่งซ้ายผู้ก่อเหตุบอกกูเติมไป200อะแล้วแต่มึงเลยน้องผู้เสียหายบอกว่า100ได้ไหมทางฝั่งซ้ายบอกได้บอกเฉยๆแล้วแต่จะให้แล้วก็ทวงด้วยสรุปให้ไหมเนี่ยที่สุดน้องผู้เสียหายอะค่ะก็เลยส่งสลิปโอนเงินไปให้ว่าโอนแล้วนะ
1: นอกจากนี้ยังมีแชทสนทนาระหว่างเด็กม.6 กับผู้ก่อเหตุผู้ก่อเหตุโทรหาเด็กม.6 แต่เด็กม.6 ไม่รับสายไม่ได้รับสายแล้วก็โทรกลับไปทักถามว่ามีอะไรคือไม่ได้รับสายแล้วไม่โทรกลับ
0: ค่ะพอถามไปว่ามีอะไรทางโน้นก็บอกมาว่ายืมหน่อย50ทางน้องผู้เสียหายก็ถามว่าค่าอะไรทางเด็กผู้ก่อเหตุบอกค่าข้าว
1: และสุดท้าย
0: โอนให้ค่ะส่งสลิปแนบไป
1: ท่านผู้ชมล่าสุดโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนออกแถลงการชี้แจง
0: เป็นแถลงการลงวันที่8สิงหาคมค่ะเรื่องกรณีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์นักเรียนถูกกลั่นแกล้งและทำร้ายร่างกายค่ะโรงเรียนบอกว่าเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้วตั้งแต่ช่วงเริ่มเปิดภาคเรียนที่ผ่านมาโดยโรงเรียนให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ของนักเรียนทุกคนทันทีที่โรงเรียนได้ทราบข้อมูลในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงถามนักเรียนที่เกี่ยวข้องเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมหารือเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาจากการตรวจสอบเบื้องต้นโรงเรียนบอกว่าเหตุการณ์มีที่มาจากกรณีการทวงถามและการยืมเงินระหว่างนักเรียนโดยมีหลักฐานการสนทนาบางส่วนปรากฏอยู
1: ่โรงเรียนตีความเป็นการยืมเงินใช่ไหม
0: เพราะโรงเรียนบอกอย่างนี้ค่ะว่าสำหรับข้อกล่าวหาที่ว่ามีการใช้บุหรี่จี้ทำร้ายร่างกายโรงเรียนบอกผู้ถูกกล่าวอ้างถึงเหตุการณ์ดังกล่าว ยังให้ข้อมูลไม่ชัดเจนขณะที่นักเรียนอีกฝ่ายปฏิเสธว่าไม่ได้กระทำการดังกล่าว
1: ด้วยเหตุนี
0: ้โรงเรียนจึงระบุว่าขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปข้อเท็จจริงหรือชี้ขาดความผิดของฝ่ายใดได้หากยังไม่ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน
1: นอกจากนี้
0: โรงเรียนยังได้เชิญนักเรียนผู้ปกครองของ

0: ทุกฝ่ายมาพูดคุยทำความเข้าใจและดำเนินการในส่วนที่โรงเรียนสามารถดำเนินการได้โดยมีการกล่าวขอโทษและปรับความเข้าใจกัน
1: ยืนยันว่าถ้าผู้ปกครองจะไปแจ้งความต่อตำรวจโรงเรียนก็เคารพสิทธิ์ของทุกฝ่ายเพื่อให้ดำเนินการไปตามกระบวนการยุติธรรมแต่ยืนยันว่าจะติดตามดูแลนักเรียนที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด
0: และดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกลั่นแกล้งการใช้ความรุนแรงและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมค่ะ
1: ท่านผู้ชมย้อนกลับไปประเด็นโรงเรียนที่สามแสนนะจริงๆในคลิปเนี่ยผมว่าบางส่วนเดี๋ยวน่าจะเปิดได้เดี๋ยวหาโอกาสคือก็ปิดบังใบหน้าให้ยินแต่เสียงก็ได้แล้วเป็นภาพนิ่งเอาไว
0: ้
1: คือแน่นอนไม่ได้แปลว่าถูกทำอะไรมาแล้วมีสิทธิ์จะเอาไปทำร้ายเพื่อนหรือว่าปืนมามันผิดอยู่แล้ว
0: ผิดอยู่แล้วในตัว
1: แต่มันมีเนื้อซึ่งมันเป็นธรรมชาติอะว่าเด็กที่ถูกทำร้ายเนี่ยคงต้องเคยไปกระทำการกดฝั่งที่เอาปืนมาจริงๆเพราะมีเนื้อหาพูดในทำนองว่ามึงกดกูตั้งแต่ตอนกูเข้ามาใหม่ๆ
0: ตอนม.1แล้วตอนนี้ม.2แล้วทนไม่ไหวแล้ว
1: ฝั่งนั้นบอกให้มันผ่านไปได้ไหมกูขอโทษกูขออภัยให้มันผ่านไปได้ไหมกูไม่ได้ตั้งใจฝั่งนี้บอกว่ามันติดอยู่ในใจกูเนี่ย
0: เสียความรู้สึกไปแล้วเอาคืนกลับมาไม่ได้
1: 11:24 เรื่องเล่าสาธิตเดี๋ยวกลับมาครับ
2: เมื่อการตามหาอากงเปิดผนึกทุกความคิดถึงที่ซ่อนอยู่ในจดหมาย Dear You จดหมายรักถึงอาม่าปรากฏการณ์ที่กุมหัวใจผู้ชมทั่วเอเชียวันนี้

0: ะปรางอลิสาค่ะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือดน้ำมันเครื่อง PT Max Nitron
1: ชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันชูชู
2: หากทุติยเพนบังเกิดสิ่งอัศจรรย์จะปรากฏ
3: ในโลกนี้มีเรื่องมหัศจรรย์ไม่เว้นแม้ในผืนมหาสมุทรอันยิ่งใหญ
4: ่ท่านได้ยินเหมือนกับเสียงพวกไซเรน
5: ผู้หญิงร้องไห้ถูกลอยอยู่กลางทะเลพิธีนี้ต้องไม่ธรรมดาแน
6: ่ไหนท่านเคยได้ยินตำนานของชาวทะเลที่ชาวบ้านเขาร่ำลือกันหรือไม่
5: คุณได้กลิ่นความลึกลับมันโชยมาบ้างไหมอะ
7: น่าจะกลิ่นขี้เมาแถวๆนี้

0: มาช่วยเซฟตรงนี้ไง
1: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 น.เริ่ม26สิงหาคม
2: ถ้าตามหาชิ้นส่วนที่เหลือครบชีวิตที่สุขสบายจะต้องเป็นของฉัน
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: โบทั้งเหม็นทั้งเหนอะคุมผมไว้ก่อน
5: ไม่ต้องลองรีจอยซ์สิหอมสดชื่นผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองรีจอยซ์เลย
6: ปากเหม็นแน
7: ่ๆอี
8: ข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
9: ใหม่ Oppo Reno 16 Series 5G เก็บครบทุกช็อตกับกล้องเซลฟี่มุมกว้างพิเศษ50ล้านพิกเซลสมาร์ทโฟนพื้นสีที่สายเทรนดี้อย่าง Baby Monster เลือกเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้บนเว็บไซต์ช้อปปิ้ง Oppo ประเทศไทย Oppo Brand Shop และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ
10: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กซ์ตร้าและสูตรดั้งเดิม
11: เรื่องเล่าสาธิตนะครับ11:27 น.ท่านผู้ชมอ่ะมาดูอีกมุมนึงประเทศนี้เป็นอะไรกันเนี่ยเมื่อวานนี้ได้ทราบจากโรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยเป็นโรงเรียนใหญ่ของอำเภอหัดใหญ่สงขลาออกประกาศด่วนตามข้อมูลบันทึกแนบบันทึกใบลงประจำวันและออกประกาศเรียกว่าเป็นการประกาศ

0: อาจเปิดให้เรียนออนไลน์วันที่10กับ11คือพรุ่งนี้มะรืนนี
1: ้
0: เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและนักเรียนหลังจากเข้าแจ้งความว่ามีอดีตครูลูกจ้างครูชาวแอฟริกาใต้ที่ถูกเลิกจ้างโรงเรียนระบุว่าทำผิดสัญญาจ้างไปโพสต์ภาพอาวุธปืนในไลน์กลุ่มโรงเรียนครูยิงผู้บริหารกับคณะครูก็เลยประกาศปิดเรียนออนไลน์ให้เรียนเฉพาะออนไลน์ในช่วงวันจันทร์กับวันอังคารประกาศของโรงเรียนพร้อมแนบใบแจ้งความเนี่ยท่านผู้ชมใบแจ้งความก็ระบุรายละเอียดว่าไปแจ้งความ
1: คือตัวผอ.นะคะคุณถิวิชยาเนี่ยไปแจ้งว่า
0: เมื่อวันที่8สิงหาคม
1: มีอดีตลูกจ้างครูชาวแอฟริกาใต้มิสเตอร์ปีเตอร์จูฮานเนสเดรเยอร์ค่ะโพสต์ข้อความและภาพผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน LINE ซึ่งเป็น LINE กลุ่ม Open Chat แล้วมีสมาชิกในกลุ่มประมาณ 5,000 คน
0: โดยชายคนนี้ใช้ชื่อ LINE ว่าครูปีเตอร์
1: โพสต์ข้อความทำนองว่าจะนำอาวุธปืนมายิงผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
0: ลงใน LINE ประกอบกับมีการส่งรูปภาพคณะผู้บริหารและข้อความในทำนองข่มขู่
1: แล้วก็มีรูปตัวเองก็คือตัวครูปีเตอร์ฝึกซ้อมอาวุธปืนและโชว์เครื่องกระสุนด้วยค่ะ
0: จึงผู้แจ้งหมายถึงผู้อำนวยการโรงเรียนเห็นว่า
1: ในห้วงเวลาดังกล่าวนี้เพิ่งมีเหตุการณ์ใช้ความรุนแรงภายในโรงเรียนที่จังหวัดนนทบุรีจึงเกรงกลัวความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความปลอดภัยของนักเรียนตลอดจนบุคลากรของโรงเรียนจึงมาลงบันทึกประจำวันไว้เพื่อเป็นหลักฐานค่ะ
0: ในประกาศของโรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยเรื่องจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ในช่วงวันพรุ่งนี้กับบ่ายเดือนนี้ก็ไล่เรียงที่มานะครับท่านผู้ชมว่าข้อพิพาทเกี่ยวกับพฤติการของครูแอฟริกาใต้คนนี้ในโครงการห้องเรียนภาษาอังกฤษโรงเรียนตรวจสอบข้อที่จริงตั้งกรรมการสอบเพื่อรวบรวมหลักฐานตลอดจนรับฟังความชี้แจงและข้อที่จริงกับบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมถึงตัวแทนนักเรียนกับตัวแทนบุคคลโรงเรียนก็คือไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะเพื่อการตรวจสอบเป็นเวรรอบคอบและเป็นธรรมปราศจากอคติผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง
1: ปรากฏว่ามิสเตอร์ปีเตอร์ยอห์นเนสเดรเยอร์มีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามสัญญาจ้างของโรงเรียนโรงเรียนจึงพิจารณาบอกเลิกสัญญาจ้างตามคำสั่งโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยลงวันที่23กรกฎาคม
0: หลังการบอกเลิกแถลงการโรงเรียนระบุว่าบอกเลิกจ้างเนี่ย
1: ปรากฏว่ามิสเตอร์ปีเตอร์ชวานเนสเดรเยอร์เผยแพร่ภาพการใช้อาวุธปืนข้อความและคลิปเสียงผ่านระบบคอมพิวเตอร์และสื่อสังคมออนไลน์ก็คือแอปพลิเคชัน LINE กลุ่มสาธารณะ
0: โรงเรียนตรวจพบว่ามีเนื้อหาและพฤติกรรมลักษณะอาจก่อให้เกิดยั่วการยั่วยุปลุกปั่นข่มขู่หรือคุกคามคณะผู้บริหารบุคลากรและนักเรียน
1: ตลอดจนก่อให้เกิดความวิตกกังวลความตื่นตระหนกแก่คณะผู้บริหารบุคลากรนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนจึงมีความจำเป็นต้องตรวจสอบรวบรวมและรักษาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลและพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องค่ะ
0: ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในสถานศึกษาจึงเพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุอันกระทบต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่องจึงกำหนดให้เปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน
1: ์ระหว่างวันที่10ถึง11สิงหาคมค่ะ
0: พร้อมจะดำเนินการทบทวนประเมิน
1: ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณโรงเรียนให้รัดกุมและเหมาะสมกับสถานการณ์ยิ่งขึ้นเตรียมความพร้อมในการป้องกันและรับมือกับเหตุการณ์หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
0: เอานี่ฮะท่านผู้ชมต่อมาก็มีการออกมาตรการ5ข้อเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลประตูเข้าออกมีเจ้าหน้าที่รปภ.ทุกจุด
1: ผู้มาติดต่อราชการผู้ปกครองและบุคคลภายนอกต้องแลกบัตร
0: การจัดกิจกรรมในโรงเรียนสำหรับหน่วยงานภายนอกต้องแจ้งล่วงหน้าเท่านั้นการนำรถเข้ามาในโรงเรียนต้องแจ้งทะเบียนและยี่ห้อล่วงหน้าและงดสั่งอาหารเดลิเวอรี
1: ่บริเวณโรงเรียนค่ะ
0: ก็แปลว่ามีความเข้มข้นล่าสุดนักข่าวเราตรวจสอบนะครับตัวชมโรงพักหาดใหญ่ร่วมกับตอบสืบตรวจคนเข้าเมืองสงขลาได้ตรวจสอบข้อมูลของบุคคลคนนี
1: ้พบว่าบุคคลดังกล่าวได้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรไปตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมค่ะ
0: โดยได้ผ่านด่านพรมแดนประดังเบซาที่สะเดาสงขลา
1: แล้วยังไม่ปรากฏข้อมูลการกลับเข้าประเทศ
0: กำลังประสานทางการมาเลเซียอยู
1: ่ว่าครูปรีเตอร์คนนี้ยังอยู่ที่มาเลเซียหรือเปล่าค่ะ
0: ขณะที่โรงพักหาดใหญ่เนี่ย
1: ตรวจสอบที่พักอาศัยเดิมซึ่งเคยแจ้งไว้ในฐานข้อมูลปรากฏว่าไม่มีใครพักอาศัยอยู่ค่ะ
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นโรงพักหาดใหญ่ก็จัดมาตรการเฝ้าระวัง
1: ด้านความปลอดภัยแก่บุคคลและสถานที่ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด
0: อย่างไรก็ตามท่านผู้ชม แล้วก็ไล่ย้อนไปเปิดแชทเนี่ยของอดีตครูคนนี
1: ้ค่ะ
0: ก็ปรากฏว่าตั้งแต่17กรกฎา
1: คมค่ะ
0: 17กรกฎาคมปรากฏว่านายคนนี้เนี่ยออกมาเผยแพร่โพสต์ข้อความแสดงความกังวลเกี่ยวกับปัญหาในด้านการศึกษาของหน่วยงานระบุว่า
1: ระบบการศึกษากำลังเผชิญปัญหาอย่างรุนแรงแล้วก็มีการกล่าวหาค่ะว่านำบุคคลที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับการทุจริตกลับมาดำรงตำแหน่งในพื้นที่ที่ไม่ควรได้รับอนุญาต
0: อันนี้คงจะเป็นข้อพิพาทกันมั้งที่โรงเรียนเอ่ยถึงแต่ไม่ได้บอกรายละเอียดขนาดเดียวนายปีเตอร์คนนี้ระบุว่าสถานการณ์ของครูต่างชาติอ้างว่า
1: ไม่ได้รับการคุ้มครองที่นี่ครู22คนในโรงเรียนแห่งนี้ไม่ได้รับการคุ้มครองอย่างแท้จริง
0: ช่วงหนึ่งเปิดข้อมูลไม่ใช่เปิดโพสต์ถึงขนาดระบุว่าถึงเวลาแล้ว
1: ที่จะเปิดเผยเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เขาเรียกว่าความผิดปกติค่ะ
0: รวมถึง
1: ข้อสงสัยเกี่ยวกับการฟอกเงินมีการบอกด้วยนะคะว่าการรายงานสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยอาจจะมีการเพิ่มตัวเลขหรือข้อมูลที่เกินจริง
0: ขนาดนี้อันนี้คือ17กรกฎาคมต่อมา26กรกฎาคมเขาอัดคลิปอ้างว่าเอกสารที่ฝ่ายเผยแพร่ผ่าน Facebook ทำให้ตนเสื่อมเสียชื่อเสียงประกาศว่าจะนำข้อมูลมาเปิดเผยแล้วก็ไล่เรียงรายละเอียดในทำนองว่ากำลังถูกดิสเครดิตทำลายความน่าเชื่อถืออดีตครูรายนี้กล่าวหาผู้อำนวยการว่ากำลังโกหกด้วยการใช้ถ้อยคำรุนแรงนอกจากนี้ก็ท้าทายว่าถ้าเห็นว่าตนเองกระทำผิดสามารถดำเนินคดีหรือออกหมายจับได้นี่ฮะนอกจากนี้ยังวิพากษ์วิจารณ์ระบบการศึกษาโดยเห็นว่าการทุจริต
1: เป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญที่สุดของระบบการศึกษาค่ะแล้วกล่าวไปถึงผู้บริหารระดับกระทรวงศึกษาธิการรายหนึ่งที่บอกว่าการทุจริตไม่ใช่ประเด็นหลักครูปีเตอร์เขาก็ยืนยันมุมมองเขาค่ะว่าการทุจริตนี่แหละคือปัญหาใหญ่ของระบบการศึกษา
0: อันนี้คือที่เขาโพส
1: ค่ะ
0: ที่เขาโพสแต่ที่เป็นแชทไลน์ที่นำไปสู่การแจ้งความก็จะเป็นภาพผู้บริหารโรงเรียน
1: แชทเนี่ยจะเห็นเลยค่ะเขาเขียนนะคะว่า
0: time
1: to prove a point they can run but can't hide martial law against corruption that's the only way แปลเป็นไทยก็คือถึงเวลาพิสูจน์ให้เห็นแล้วพวกเขาอาจจะวิ่งหนีได้แต่ซ่อนตัวไม่ได้หรอกกฎอัยการศึกปราบปรามการทุจริตนั่นแหละคือทางเดียวเท่านั้น
0: อย่าลืมว่านายคนนี้เป็นอดีตครูอัตราจ้างอยู่ในโรงเรียน
1: แล้วรูปที่เขาแนบมานะคะนอกจากมีภาพหน้าบุคคลต่างๆแล้วเนี่ยมันมีข้อความเขียนว่าการทุจริตและปฏิบัติหน้าที่มิชอบวงเล็บมาตรา157
0: อันนี้เป็นข้อกล่าวหา
1: ค่ะ
0: ขณะเดียวกันต่อมาส่งภาพตัวเองขณะซ้อมยิงปืนนี่ไง
1: นั่นนะคะทางขวาค่ะแล้วก็เขียนข้อความอีกว่า the most dangerous person is one being pushed into a cornerJustice for YW parents and students คนที่อันตรายที่สุดก็คือคนที่กำลังโดนต้อนให้จนมุมขอความยุติธรรมให้ผู้ปกครองและนักเรียน YW น่าจะหมายถึงตัวย่อของโรงเรียนค่ะ
0: ทั้งหลายทั้งปวงนี้เดี๋ยวตามดูกันต่อแต่สุดท้ายความปลอดภัยในโรงเรียนคืออันดับหนึ่งแล้วไล่เรียงกันดูนะครับท่านผู้ชมแต่ตม.ยืนว่าออกไปแล้วตั้งแต่19
1: เราก็ยังไม่พบว่ากลับเข้ามา
0: 11รายการ36นาทีเรื่องเล่าสาธิตเมื่อวานนี้เป็นนั้นประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกใหม่แล้วนะครับท่านผู้ชมหลังปมคดีทุจริตสอบท้องถิ่นมีครูคนหนึ่งเดิมอันดับ132ขึ้นมาอันดับหนึ่งเลยเดี๋ยวกลับมาติดตามกันคู่เดียวฮะ
2: อาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์ 99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชว์ได
3: ้ลดเยอะเรื่องไม่ถูกใช่ไหมเนี่ยไทยญี่ปุ่นเกาหลีชิลลี่คาโบนาร่าแบ็กแอนด์คราฟมีรสอะไรอีกอ่ะ
4: มีรสเสียงลงหน่อยได้ไหมครับจะเลือกเอง
3: โอเค
5: Is that good?

0: ี๋ยวซีนต่อไป
1: กลิ่นปากหมา
2: ขาโดนเมาต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
3: โลกของผมนะสิ

0: แต่โลกของคุณสีดำ
1: มันก็โลกเดียวกันนั่นแหละคุณมีกลิ่นแบบเดียวกับผมกลิ่นของความโลภ
2: นี่คือแฟลชไดรฟ์ที่วิสุทธิ์ให้กับลูกชายและในนี้มีหลักฐานและข้อมูลที่จะเอาผิดเครือข่ายพนันออนไลน์ทั้งหมดทั่วประเทศ
3: ตอนนี้นิสากับอังเปาโดนไอ้หนุ่ยจับตัวไปผมต้องการความช่วยเหลือ
4: เกมโกงเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 น.
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: หนูเริ่มจะไม่สบายใจแล้วนะคะ
7: ไม่สบายใจเรื่องอะไรคะ
6: ก็คนทั้งโลกกำลังตกหลุมรักภรรยาของนีนี่คะนีต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะ
8: แม่เป็นทุกอย่างให้พี่หลันแต่สุดท้ายคนที่พี่หลันเลือกยืนข้างกลับไม่ใช่แม
9: ่ตอนนี้หลันเขาไม่เอาคุณแล้ว
8: ถ้าพี่หลันเขาจะปล่อยให้เมียรังแกแม่ก็ให้มันรู้ไป
10: เพื่อครอบครัวเพื่อเราสองคนเชียร
4: ์วาดฝันวันวิวาสุข20:30 น.
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: จะอยากจะทอดต้มน้ำจิ้มไก่แม่เป็นน้อง

0: Mil X The Next Peak ครั้งแรกของ Isuzu เครื่องยนต์ 2.2 TDI Max Force กับระบบขับเคลื่อน 4-wheel drive Mil X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
1: แน่นๆเลยด้วยไก่จ้อ5ดาวโปรตีนสูงพิเศษไก่จ้อสูตรต้นตำรับไม้ละ20บาทถึง31สิงหาคมนี้ที่5ดาว
2: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยใหม่วิทเอเดย์แอสตาแซนทีน6มิลลิกรัมสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบูมคอนเฟิร์มนะคะ Experience the Force Mitsubishi X-Force HEV
3: 11 นาฬิกา 40 นาทีเรื่องเล่าสาธิตนะครับโตชมติดตามข่าวกันเมื่อวานนี้ในที่สุดยืดเยื้อมาพอสมควรคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทก็ประกาศยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้บุคคลเป็นราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นปี68คือมันแบ่งชุดสองผลังเป็น2ชุดชุดหนึ่งเนี่ยก็เป็นโดยรวมยกเว้นในกลุ่มที่เป็นภาคใต้เขต1กับเขต2เพราะว่าสอบช้ากว่าช่วงนั้นน้ำท่วมแล้วก็ทั้งหมดนี้โดยรวมก็คือเป็นการเพิกถอนเนี่ย595ราย5925ราย
4: ค
3: ่ะ5925ที่เคยประกาศผลไปก่อนหน้านี้ถูกเพิกถอนและการเพิกถอนนี้ก็แปลว่ามีการประกาศรายชื่อใหม่ลิสต์กันออกมาทีเดียวท่านผู้ชมบรรดาคนที่เคยไปสอบก็ไปติดตามกันเจ้าละวันทีเดียวข่าวระบุว่าในบรรดาคนที่มีคะแนนผิดปกติและถูกเพิกถอน 5,925 รายเนี่ยพบว่าคนสนิทเส้นสนกลในเครือข่ายนักการเมืองล่วงกันละนาวทีเดียว
4: คนสนิทนักการเมืองข้าราชการระดับสูงอะค่ะ
3: ยกตัวอย่างเช่นนามสกุลเดียวกับอดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการคมนาคมที่เคยปรากฏชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันในพื้นที่ภาคใต้เขต1สอบได้อันดับ2ที่2การประกาศรอบใหม่ไม่มีแล้วท่านผู้ชมเคยได้ที่2ของภาคใต้เขต1ประกาศรอบใหม่ชื่อหายไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ยังมีอีกหลายรายเนี่ยท่านผู้ชมยกตัวอย่างก็ได้นี่ชื่อของนางสาวมาลีและนางสาวกนิกาที่มีนามสกุลเดียวกันกับนายสมชายอดีตผู้ว่านครศรีธรรมราช
4: เคยอยู่ในลำดับที่4และ16ของประกาศผลสอบเก่าค่ะ
3: พอผลใหม
4: ่ไม่มีชื่อเลยนะคะในลำดับที่4และ16
3: นอกจากนี้ยังมีกรณีของนายชยุทธพงษ์น้องชายของอดีตเลขานุการอย่างที่บอกเมื่อสักครู่เนี่ย
4: อดีตรัฐมนตรีคมนาคมอะค่ะ
3: อดีตเลขาของรัฐมนตรีคมนาคม
4: เคยเป็นที่หนึ่งเลยนะคะปรากฏว่า
3: ภาคใต้เขตหนึ่ง
4: ภาคใต้เขตหนึ่ง
3: ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนสูง

0: สอบนครศรีธรรมราช
1: อ๋อขออภัยจริงๆแต่เดิมเนี่ยเคยสอบได้ลำดับที่2ค่ะแต่ว่าประกาศใหม่เนี่ยไม่อยู่ในลำดับนี้แล้วค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้คร่าวๆโอ้โหบัญชีมันเต็มไปหมดเลยประกาศใหม่รายที่น่าสนใจสูงสุดเนี่ยท่านผู้ชมรายที่น่าสนใจมากก็คือนี
1: ่ผู้ใช้ Facebook ท่านนึงค่ะเป็นคุณผู้หญิงนะคะบอกว่าจากลำดับที่132ขึ้นมาเป็นลำดับที่1เธอบอกว่าเธอมือสั่นเลยนะคะเธอโพสต์ไว้แล้วก็ตอบคำถามคะแนนผลสอบของเธอมาด้วยค่ะว่าเธอสอบภาคกได้82คะแนนภาคข92คะแนนภาคค84.33คะแนนแล้วก็ขอบคุณทุกคำยินดีเธอบอกด้วยว่าความพยายามตั้งใจเห็นผลแล้ววันนี้แม้จะช้าแต่ก็ภูมิใจในตัวเองมาก
0: ๆความยุติธรรมมาช้าแต่คุ้มค่าสรุปสาระอย่างนั้น
1: คือคนเข้าไปคอมเมนต์เต็มเลยอะค
0: ่
1: ะ
0: ก็คืออันดับ132เดิมขึ้นมาอันดับ1ของเขตนี
1: ้ค่ะ
0: นึกออกดูกันละกันนึกดูกันละกันท่านผู้ชมดีใจจนมือสั่นจริงๆอ่ะแสดงความยินดีด้วยเดี๋ยวมันมีเวลาจากที่เป็นต้นไปก็ต้องไปไล่กันเนี่ย 5,925 รายมันหายไปแน่ๆ
1: ต้องมีการเปลี่ยนเยอะเลยอะค่ะ
0: มันหายไปแน่ๆและคนใหม่ที่ขึ้นมาอย่างที่ว่านี่คือที่หนึ่งในเขตนี้นะ
1: ใช่ของคุณคนเมื่อกี้ใช่ไหมคะ
0: คุณฉิงมัทยาถ้าอ่านผิดขออภัยนะเอาแปลว่าเธอเป็นที่หนึ่งของเขตนี้เลยนะ
1: ใช่ค่ะตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในศูนย์สอบนครศรีธรรมราชภาคใต้เขตหนึ่ง
0: ขณะที่ประเด็นเรื่องโต้ตอบกันตั้งแต่ช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาระหว่างคุณวังสิมันโรมกับคุณอนุทินชาวรกูลนายกรัฐมนตรีคุณลมตั้งข้อสังเกตว่ามีการยกเลิกผู้ชนะการประมูลตั้งแต่รอบแรก
1: มอบุรพาม
0: อบุรพาตั้งข้อสงสัยใครไปสั่งให้ยกเลิกยงไปถึงนายกรัฐมนตรีก่อนที่ฝ้าคุณอุทินจะโต้ตอบโต้ตอบดูเดือนไม่เป็นข่าวไงเพราะไปเจอเรื่องเหตุการณ์จริง
1: ใช่ค่ะเมื่อวานท่านนายกพูดนะคะบอกว่าก็คุณลมก็พูดตามที่สติปัญญาที่มี
0: พูดตามสติปัญญาที่มีจินตนาการไปเรื่อย
1: ซึ่งมันไม่มีจริงๆหรอกท่านนายกบอก
0: ขณะที่เมื่อวานโฆษกรัฐบาลก็แถลงคุณรัชดานาธนาดิเรกแถลงเป็นเรื่องใหญ่ตัวทีเดียวว่าดำเนินการเอาผิดยกกวนทุจริตการสอบท้องถิ่นยืนยันนะครับนโยบายนายกรัฐมนตรีก็คือปิดชื่อผือพฤติกรรมได้ดำเนินการ3ส่วนแล้วคือ1มหาไทยถอนชื่อผู้สมัครที่เกี่ยวกับการทุจริต 5,295 รายที่เราบอกเมื่อสักครู่2
1: ดำเนินคดีอาญาค่ะก็มีการออกหมายเรียกผู้ต้องหา13รายนะคะกลุ่มแรกกลุ่มที่2ก็11รายมีการดำเนินการแล้วค่ะ
0: รวมถึงอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามศวิทยากลุ่มนี้ขณะเดียวกันเรื่องเส้นเงินโฆษกรัฐบาลยืนยันว่าปปง.
1: อยู่ระหว่างตรวจสอบค่ะและมีกลุ่มเป้าหมายกว่า200รายนะคะ
0: ข้อที่3คุณประกรณ์นิลประพันธ์รองนายกประธานกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเรื่องนี้ก็มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องสรุปแล้วจะรายงานน้ำตีถ้าใช้มีข้อสั่งการต่อไปเพื่อจะเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการในทางแพ่งอาญากับจริยธรรมก็แถลงให้รับกับที่นายกบอกก็ทำไปหมดแล้วไงหมายถึงทั้ง3ส่วนนี้ไม่เพียงแต่เอาผิดทุจริต
1: แต่ยังเป็นการคืนความเป็นธรรมแก่ผู้สอบได้โดยสุจริตและฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประชาชนด้วยค่ะ
0: นี่เป็นความคืบหน้าเกี่ยวกับกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นตัดกลับมาท่านผู้ชมมาดูกันต่อพูดถึงนายกท่านนายกเมื่อวานมีภารกิจ
1: ค
0: ือท่านประกวดตัวทุกวันหยุดแหละคุณอนุทินไม่เคยหยุดอันนี้ก็ถือเป็นงานนะไปตรวจความเรียบร้อยงานโอท็อปศิลปาชีพที่เมืองทองธานีนี่ไงเห็นไหมโอท็อปศิลปาชีพประทีปไทยจัดขึ้นในระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมที่เชนเจอร์1ถึง3 Impact เมืองทองธาน
1: ีซึ่งท่านนายกเนี่ยมีกำหนดจะเดินทางมาเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ค่ะวันจันทร์ที่10สิงหาคมก็ปรากฏเมื่อวานช่วงบ่ายสองครึ่งนะคะท่านก็ไปตรวจความเรียบร้อยก่อนค
0: ่
1: ะ
0: มาก่อนเลยและแน่นอนมาพร้อมกับภรรยาคุณธนนท์ชาวิรกูลและคณะแห่งกระทรวงมหาดไทยมากันครบแม่งานจริงๆคือที่บีกรมพัฒนาชุมชนสยามสิริมงคลก็เยี่ยมชมบูธต่างๆนะครับท่านผู้ชมปรากฏว่าช่วงหนึ่งท่านนายกแวะร้านเครื่องประดับ

0: ชมสร้อยคอทองคำขาวเพชรร้อมพลอยทับทิม
1: แล้วก็มีภาพที่คุณจ๋าภริยาท่านนายกลองใส่ด้วยนะคะ
0: ต่อมาสื่อบางสำนัก
1: ก็ไป
0: ลงข่าว
1: ว่าท่านนายกซื้อให้ภริยาท่านมูลค่าล้านสองใช่ไหมคะ
0: อืมนี่ไง
1: มีค่ะ
0: ซื้อสร้อยทองคำขาวเพชรล้อมทับพิมพ์กินบ่อเสี่ยงราคา 1.2 ล้านภรรยา
1: ค่ะ
0: ท่านนายกเป็นคนที่ติดโซเชียลอยู่คนหนึ่งเหมือนกันนะ
1: ท่านนายกไปตอบเลยค่ะ
0: ไม่ได้ซื้อนะครับ
1: ค่ะ
0: แค่เจ้าของร้านเขาขอให้ลองทาบดูในงานโอท็อป
1: บก.ควรตรวจข่าวให้ดีก่อนที่จะนำเสนอข่าวเช่นนี้นะครับ
0: นี่เห็นไหมถึงขนาดต้องชี้แจงกันทีเดียว
1: ค่ะ
0: เป็นภาพแบบนี้และส่วนหนึ่งท่านผู้ชมมันจะโยงไปถึงประเด็นไทยช่วยไทยพัด60 40
1: ใช
0: ่เพราะว่าท่านนายกเข้าไปในงาน
1: ไปได้เจอแม่ค้าหลายร้านนะคะก็คุย
0: พากันเข้ามาชื่นชมไทยช่วยไทยพัด60 40
1: ค่ะ
0: นายกก็ถามกลับดีไหม
1: ดีสุดยอดมาก
0: จะมีต่ออีกไหมคะ
1: นายกก็บอกว่าเดี๋ยวจะพยายาม
2: ไทยช่วยไทยพัดค่ะ
3: สุดยอดค่ะสุดยอดค่ะท่าน
4: อีกสองเดือน
3: อุ้ยขอบคุณค่ะมีต่อไหมคะค่ะขอบคุณค่ะเท้าสดธรรมชาติน
0: ี่ฮะท่านผู้ชมมันก็จะเป็นคำถามซึ่งขนาดนี้คนที่รู้สึกว่าช่วงต้นเดือนผ่านมาแล้วเนี่ยเป็นเดือนที่สามแล้วคึกคักอย่างเห็นได้ชัดผมไปตลาดเนี่ยคึกคักเขาบอกจะเป็นช่วงต้นเดือนเนี่ย
1: ก็เงิน
0: ไป60 40
1: ค่ะ
0: ประเด็นก็คือมีคนมีผู้คนถามไทยนะครับดูชมเกี่ยวกับประเด็นไทยช่วยไทยพลัดหนึ่งในคนที่ต้องตอบคำถามเพราะคนรับผิดชอบก็คือคุณเอกนิติธรรมพัฒน์เมื่อวานนี้นักข่าวถามว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัดหมดโครงการสิ้นเดือนกันยายนจะต่อเฟส2ทันทีเลยไหมเนี่ยคุณเองที่ตีบอกนะครับว่า
1: ขอพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อน
0: ขอพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนเพราะขณะนี้เนี่ยวาระด่วนคือตอนนี้เนี่ยมันมีงบอยู่2ตัวที่เป็นเงินกู้400,000 ล้าน
1: ก้อนแรก
0: ก้อนแรกก็คือเยียวยาผลกระทบจากวิกฤตพลังงาน200,000
1: ค่ะ
0: ก้อนที่2คือเปลี่ยนผ่านพลังงานจากฟอสซิลไปสู่พลังงานสะอาดอีก 200,000 ไอ้ก้อนแรกเนี่ยคุณเองที่ตีเมื่อวานนี้ก็อธิบายนะครับท่านผู้ชมมันใช้ไปแล้วก็คือ60 40ส่วนหนึ่งบวกกับบัตรคนจนเติมให้อีกส่วนหนึ่งปัจจุบันเนี่ยเหลืออยู่ประมาณ40,000 ล้านบาทจาก 200,000 เหลือ 40,000 นายกให้นโยบายว่าขอประเมินสถานการณ์ก่อนเพราะงบจำกัดจึงต้องใช้อย่างระมัดระวังและให้ตรงเป้ามากที่สุดนี่ฮะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นไทยช่วยไทยเที่ยวไทยพัดคือมันขายไทยเที่ยวไทยเนี่ยจะเป็นโครงการที่จะบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานในกลุ่มธุรกิจโรงแรม
1: ก็คือให้ไปเที่ยวแล้วก็ส่วนหนึ่งรัฐบาลจ่ายให้ค
0: ่
1: ะ
0: แต่อีกมุมนึงมันก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ในมุมผู้บริโภคถูกไหม
1: ผู้บริโภคก็
0: คนไปเที่ยวอ่ะ
1: เองด้วย
0: ถ้ามองเยียวยาเนี่ยก็จะเป็นมุมผู้ประกอบการ
1: ค่ะ
0: ถ้ามองกระตุ้นเศรษฐกิจก็มองคนเที่ยว
1: ควักเงินออกไปเองด้วยค่ะ
0: อันนี้ฟังดูบอกขอดูก่อนนะที่กระทรวงการท่องเที่ยวขอเงิน
1: ต้องไปดูงบก่อน
0: 1,750 ถึง 2,000 ล้าน
1: ค่ะ
0: แม้จะไม่ได้ใช้งบประมาณเยอะแต่ก็ให้นโยบายว่าต้องใช้ตรงตามวัตถุประสงค์นี่ฮะท่านผู้ชมขณะที่ประเด็นใหญ่เกี่ยวเรื่องนี้ไหม
5: ที่เราพูดถึง 400,000 ล้านนะครับ 200,000 ล้านนี่คือ priority เรื่อง transition ช่วยในเรื่องการเปลี่ยนผ่าน priority อยู่ตรงนั้นแน่นอนแต่ท่านนายกมาให้นโยบายว่าขอดูนั่งดูสถานการณ์ด้วยนะครับว่าในถึงงบประมาณเราด้วยงบประมาณที่ของเราจำกัดเราก็ต้องใช้อย่างให้ระมัดระวังแล้วก็ใช้ให้ตรงเป้ามากขึ้น
6: เกินผ่านคือ200,000แต่200,000แรกที่ใช้แต่พัดมันเหลืออย
5: ู่
6: เท่าไหร่
5: ตอนนี้เหลืออยู่ประมาณเข้าใจว่าประมาณ40,000 ล้าน
7: ตรง40,000นี้ว่าจะทำอะไรบ้างเห็นทางท่องเที่ยวเขาก็เตรียมไทยเที่ยวไทยพาสมาประมาณ 1,700 ถึง 2,000 เนี่ย
5: ก็ไม่ได้เยอะมากอะไรแต่ผมบอกว่าผมแค่ให้โจทย์เข้าไปว่าก็ใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์เพราะว่าวัตถุประสงค์คือเยียวยาก็จะต้องเยียวยาร้านค้า
6: ไทยช่วยไทยพัด60-40ถ้าต้องต่อเฟส2จริงๆเนี่ยเราสามารถเอา200,000 ล้านที่ใช้ทรานซิชั่น
5: ในทางกฎหมายใช้ได้

0: แต่ว่าในทางปัจจุบันก็อยากจะเก็บตรงนั้นไว้ทำในเรื่องTransition
1: Transitionตอนนี้ห้าหมื่นล้านเป็นเรื่องโซล่าถอนไหม
0: ใช่ครับมันจะมีตัวที่หนึ่งคือช่วยชาวบ้านในการเปลี่ยนผ่านนะโซล่าวันนี้ก็เราคิดถึงทั้งระบบอย่างที่บอกก็คือว่าสำหรับบางคนเนี่ยเขาอาจจะเลยก็คือว่าไม่ได้มีเงินติดเราก็เอาธนาคารออมสินเอาผ่านธนาคารสงเคราะห์มาช่วยคือเวลาเราคิดอ่ะเราต้องคิดทั้งระบบ
2: เอาเป็นอันว่าคือคำถามเนี่ยสำคัญคือก้อนแรกที่เยียวยาวิกฤตพลังงานเนี่ยมันเหลือแค่40,000 ล้านนักข่าวท่านก็เลยถามว่าไอ้200,000 ล้านบาทหลังเนี่ยเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานใช้ได้ไหม
3: ใช่ทำ
2: ถ้าจะมาทำไอ้ไทยช่วยไทยพัฒน์60-40
3: ค่ะ
2: ถูกไหมคุณเดชติบอกในทางกฎหมายเนี่ยใช้ได้ใช้ได้แต่จะขอดูเกี่ยวกับเรื่องเปลี่ยนผ่านพลังงานก่อนคงจะมองในมุมเพราะไอ้เปลี่ยนผ่านอันหลังเนี่ยมันจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับประชาชนไงนอกจากกรณีที่จะเอาไปลงทุนเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนของส่วนราชการรถสาธารณะไอ้ที่ประชาชนที่ประกาศไปตั้งแต่เมื่อวันศุกร์50,000 บาทให้เปล่า
3: ให้เปล่าไปเลยนะคะ
2: เอาไปติดโซล่ารูฟท็อป
3: 500,000 ถึง 1,000,000 ครัวเรือน
2: 500,000 ถึง 1,000,000 ครัวเรือนเนี่ยเอามองมุมนึงอาจจะพยายามจะตีความได้เหมือนกันว่าไอ้50,000ที่วานนี้ที่ใช้เงินกู้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเยียวยาประชาชนจากวิกฤตพลังงานไงในมุมของเจ้าของบ้าน
3: อ
2: ะเยียวยาประชาชนจากวิกฤตพลังงานก็ติดโซล่ารูฟท็อปคือถ้าพยายามจะตีความให้มันเข้าอ่ะ
3: ค่ะ
2: มันก็ได้ไง
3: ก็เข้าได้เยียวยา
2: เข้าได
3: ้ค
2: ่
3: ะ
2: ท่านี้ขนาดเดียวกันเรื่องไทยช่วยไทยพัฒน์ก็เช่นเดียวกันเอาเป็นการกระตุ้นเข้ามาตรงนี้ไม่200,000 ล้านบาทหลังทั้งหลายทั้งปวงก็โปรดติดตามดูว่าไทยช่วยไทยพัฒน์เฟส2เนี่ยจะเกิดขึ้นได้หรือไม่เกิดขึ้นได้หรือไม่แต่50,000 บาทติดโซล่ารูฟท็อปเป้าหมายเนี่ยจะใช้เงิน50,000 ถึง 60,000 ล้าน
3: ค่ะ
2: เพื่อโครงการนี้ให้เปล่าเลยหลังคาเรือนละ50,000
3: ค่ะ
2: ส่วนที่เหลือให้กู้ดอกเบี้ยต่ำผ่านธกส.กับธนาคารธนาคารสงเคราะห
3: ์ธอส.กับออมสินด้วย
2: กับออมสินขออภัยธอส.กับออมสินให้กู้แล้วจะทำให้สุดท้ายเนี่ยคนกู้หรือคนที่จะติดเอาเงินตั้งต้นไป50,000ให้เปล่า
3: ได้ไปก่อนเลย
2: แล้วไปกู้ส่วนที่เหลือ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: แล้วการผ่อนเนี่ยก็จะผ่อนลักษณะก็คือค่าไฟมันจะลดลง
3: ก็เอาจากไอ้ตรงที่ลดลงนั่นนะคะส่วนหนึ่งเอามาจ่ายคืน
2: ก็เป็นการผ่อนคุณเอ็นนิติบอกนั่นสัก3-4 ปีจะคืนทุนแต่มันมีมุมนะท่านผู้ชมโครงการนี้เมื่อวานนี้คุณตีรัตน์ศิริจันทรโอภาสประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท New Energy Plus Solutionเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคไทยสร้างไทย
3: ทำได้คุณปุ้นตรีรัตน์
2: คุณตรีรัตน
3: ์ค่ะ
2: ซึ่งเมื่อวานนี้บอกนะครับว่าแนวทางนี้เนี่ย50,000 บาท
3: ค่ะ
2: เพื่อแก้ปัญหาค่าไฟแพงและเปลี่ยนผ่านพลังงานแก้ปัญหาได้ตรงจุดแก้ปัญหาตรงจุดแก้ปัญหาการขาดแคลนแหล่งทุนในการติดโซล่ารูฟท็อปแต่มีข้อเสนอว่ารัฐบาลควรจะตีกรอบคนที่จะได้รับสิทธิ์ให้ชัดเจนไม่ควรจะหวานแหแล้วจะมาลงทะเบียนใครมาก่อนได้ก่อนนี่ไม่เห็นด้วยแล้ว
3: คือคุณตรีรัตน์บอกว่าควรจะมุ่งเป้าไปที่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยก่อนรวมถึงผู้ที่มีรายได้ปานกลางที่ยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุน
2: แล้วก็สนับสนุนเรื่องสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำคู่กันไปอันนี้เป็นโปรเจกต์อยู่แล้วถูกไหม
3: ค่ะ
2: ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณตรีรัตน์ระบุนะครับตัวชมระบบโซล่าเซลล์ซึ่งโครงการนี้คุณเอติตีบอกเอาไว้ก็คือขนาด5 กิโลวัตต์
3: ค่ะ
2: จะมีต้นทุนประมาณ150,000
3: ยังไม่รวมราคาแบตเตอรี
2: ่ 150,000 บาทไม่รวมแบตเตอรี่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ
3: 500หน่วยต่อเดือนค่ะ
2: ประหยัดไฟได้สูงสุดประมาณ
3: 2,000 บาท
2: ซึ่งมันก็เหมาะแหละกับบ้านขนาด2ห้องนอนที่มียอดไฟไม่เกิน 4,000 บาทต่อเดือนส่วนขนาด10กิโลวัตต์เนี่ย
3: จะมีต้นทุนประมาณ 300,000 ถึง 400,000 บาทค
2: ่
3: ะ
2: คุณตีรัตน์แสดงความเห็นว่าถ้ารัฐจะตั้งเป้าหมาย 500,000 ถึง 1 ล้านครัวเรือนที่ต้องทำควบคู่กันตอนนี้ที่เป็นห่วงก็คือการควบคุมมาตรฐานผู้รับเหมาในการติดตั้งเพราะการติดตั้งขนาดมโหฬารขนาดนี้เนี่ย
3: คือที่ผ่านมาคุณตรีรัตน์บอกมันมีปัญหาไฟไหม้โดยไม่ได้เกิดจากตัวแผงโซลาร์เซลล์ค่ะแต่เกิดจากการที่ผู้ติดตั้งยังไม่ได้มาตรฐานอย่างเช่นเรื่องการร้อยสายไฟเรื่องการเชื่อมระบบไม่ได้มาตรฐานค่ะเลยแนะนำว่ารัฐต้องบังคับให้ผู้ติดตั้งขึ้นทะเบียนและผ่านการอบรมตามมาตรฐานการไฟฟ้า
2: และประกาศเป็นผู้รับเหมาที่

0: ได้รับมาตรฐานถูกต้อง
1: ค่ะ
0: เพราะมันเรื่องใหญ่มากนะกับการที่จะหาผู้ติดตั้งโซลาร์เซลล์และจะไม่เกิดไฟไหม้ให้มารองรับคน 500,000 ถึง 1 ล้านคนซึ่งรัฐจะต้องจัดให้ผู้ติดตั้งลงขึ้นทะเบียนและผ่านการอบรมตามมาตรฐานไฟฟ้าเพื่อป้องกันความเสียหายคือมันไซส์มันใหญ่มากไง
1: จำนวน
0: การติดตั้งอันนี้เรื่องใหญ่มากสุดท้ายประเด็นเรื่องขายคืนคุณตรีรัตน์มีความเห็นว่ารัฐเปิดโอกาสให้ขายคืนไฟหรือเน็ตบิลลิ่งก็คือระบบหักลบค่าไฟและบอกว่าจะคืนทุนใน 3-4 ปีคุณตรีรัตน์บอกทำไม่ได้เพราะรัฐกำหนดราคารับซื้อไฟส่วนเกินจากโซล่าบนหลังคาหน่วยละ 2.20 บาทถ้าประชาชนลงทุนติดตั้ง5กิโลวัตต์เทียบกับลงทุน 150,000 ผลิตโซลาร์เซลล์ผลิตได้500หน่วยต่อเดือนขายไฟคืนได้เพียงประมาณเดือนละ 1,100 บาท
1: ต้องใช้เวลาคืนทุนนานถึง 11.3 ปี
0: ก็เลยเสนอว่าเปลี่ยนมาใช้ระบบ
1: Net Metering ค่ะ
0: คือมันต้องแฟร์ๆก็เราซื้อไฟหน่วยนึงเท่าไหร่3.95 บาทใช่ไหม
1: เกือบ4บาทอะค่ะ
0: เออ
1: แล้วตอนแรกเนี่ยที่รัฐกำหนดว่าให้ขายคืน2.20 บาทคุณตีรัฐเลยบอกว่าให้กำหนดเป็นราคารับซื้อไฟคืนจากประชาชนมีราคาเท่ากับที่รัฐขายไฟฟ้าให้ประชาชนสิ
0: อันนั้นแหละจะคุ้มทุนเร็วนึกออกไหม
1: อย่างนั้นน่ะจะทำให้คืนทุนได้5ปีกว่า
0: ก็ประมาณเวลาเราซื้อ3.95 บาททำไมเราซื้อจากหลังคาเรา2.20 บาท
1: คุณตีรัฐบอกให้ปรับไปเลย4บาทตอนขายคืน
0: อันนี้เป็นข้อเสนอและถ้าทำได้แบบนี้เปรียบเสมือนหลังคาบ้านของประชาชนไปลงไฟฟ้าเลยนะรัฐบาลก็จะลดการลงทุนให้ประชาชนเป็นผู้ลงทุนให้นะ
1: รัฐบาลก็ไม่ต้องเอาเงินมหาศาลไปลงทุนลงไฟฟ้าขนาดใหญ่เอง
0: อ้าวโปรดติดตามกันต่อไป 50,000 ติดโซล่ารูฟท็อปเดี๋ยวกลับมาครู่เดียวครับ
2: คือการกลายพันธุ์ของพลังแมงมุมสู่พลังที่ยิ่งใหญ่กว่าและการเผชิญหน้ากับภัยร้ายใหม่อันทรงพลังที่มีเขาเพียงคนเดียวเท่านั้นจะหยุดยั้งมันได้ Spider-Man Brand New Day วันนี้ในโรงภาพยนตร์เท่านั้น
3: หากคุณมีอาการแสบท้องอาหารไม่ย่อยเพราะกรดไหลย้อน
4: ต้องวันเกิดออกฤทธิ์2คนไก่ช่วยลดกรดในกระเพาะป้องกันกรดไหลย้อนกรดไหลย้อนวันไหนต้องวันเกิด
5: ยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: เยดาเวอร์ชันใหม่กับผมที่ใช่ในทุกวันโฉมใหม่โลแลนเนทราแคลวิตามินบูสเตอร์ทรีทเมนต์พลังวิตามินดริปบูสต์ผมสวยนุ่มลื่นทันทีลุคใหม่แพ็กเกจใหม่ส่งต่อผมสวยนอนสต็อป
7: ฝั่งหญิงนาลีกำลังไล่ตามนายวิชานไปอยู่ค่ะ
8: คงไม่มีอะไรแล้วล่ะการที่แกบอกว่าจะไปเชียงใหม่มันเป็นการทำร้ายจิตใจฉันเยี่ยมเลยแกรู้ไหม
9: สมบัติมหาศาลของพ่อกับแม่ฉันยังรักษาไว้ไม่ได้เลยแล้วฉันจะดูแลเธอได้ยังไง
10: แต่ละจิตรักนารีนะคะ
11: หัวใจทาตรีคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.ตอนจบ
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: พอพี่กลัวคนของพี่แพ้มากกว่าพี่ก็เลยให้ผมล้มมวย
14: กูให้โอกาสมึง
15: ทุกคนที่ตายเพราะไอ้เพ็งจะต้องไม่ตายฟรี
16: มึงกับกูนะต้องได้เห็นมันตายกับตา
11: สองหัวใจจันทร์อังคาร 20:30 น.เริ่ม11สิงหาคม
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
18: ค่าซ่อมพร้อมเนี่ย
19: ร้อนเงินดับไว
15: ร้อนเงินดับไวยืมไลน์ดีกว่า
19: อนุมัติไววงเงินสูงสุด 800,000 แอดเลยแอดไลน์ BK กู้เท่าที่จะไปและชำระคืนไหว
5: ใหม่ Oppo Reno 16 Series 5G เก็บครบทุกช็อตกับกล้องเซลฟี่มุมกว้างพิเศษ50ล้านพิกเซลสมาร์ทโฟนพื้นสีที่สายเทรนดี้อย่าง Baby Monster เลือกเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้บนเว็บไซต์ Shopping Oppo ประเทศไทย Oppo Brand Shop และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ
9: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยปุ๋ยเกรดชาลีเฟรชปุ๋ยเกรดดีมีคุณภาพปุ๋ยชาลีเฟรชน้ำด่างอิชิตันหอมอร่อยดื่มดีทุกวัน SCB

0: Digital Bank with Human Touch เข้าถึงใจเข้าถึงคุณ
1: เรื่องราวสาธิตนะครับเที่ยงกับ3นาทีร่วมจัดรายการกับผมและตูนเหมือนเช่นเคย
2: มีเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สีบรรเย็นคลิปสีดำแบบนี้ค่ะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านเป็นแจ็คเก็ตที่สนับสนุนโดย All New Mitsubishi X-Force HEV ค่ะ
1: All New Mitsubishi X-Force HEV กรุณาวงเล็บว่ารับมืออากาศสุดขั้วรับมืออากาศสุดขั้วเป็นเงื่อนไข
2: ข้อความเอาให้โดนใจนะคะ
1: ผมต้องเข้าสังเกตว่าในโลกนี้หลายจุดเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าอากาศสุดขั้วตัวเนี่ยเพิ่งไปญี่ปุ่นมาร้อนขนาดไหน
2: ร้อนมากค่ะ
1: ร้อนรุนแรงแบบต่างกับบ้านเราไหม
2: ก็คุยกับคนที่นู่นเขาบอกว่ามันร้อนกว่าปีอื่น
1: ๆถึงขนาดที่เขามีโครงการให้ใส่ขาสั้นแล้วอ่ะ
2: ใช่ค่ะร้อนกว่าบ้านเราค่ะพี่
1: ใส่ขาสั้นไปทำงานแต่ขอใส่รองเท้าผ้าใบถูกไหม
2: ใช่
1: ญี่ปุ่นอ่ะ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วหลายที่นะครับตัวชมบ้านเราเนี่ยอย่างนครพนมเมื่อวานนี้ทั้งคืนฝนตกต่อเนื่องแล้วก็มีภาพที่ท่านผู้ชมดูเถอะเอาเวลามันตกตกแบบนี้ตกแบบมันย่อมอยู
2: ่
1: อะเทศบาลนครพนม
2: น้ำท่วมขังค่ะจากฝนที่ตกลงมาต่อเนื่องค่ะ
1: เมื่อวานนี้ต่อเนื่องมาเนี่ยท่านผู้ชมเมืองนครพนมเนี่ย9สิงหาคม 7:00 นที่ผ่านมาเท่าไหร่นะ
2: ฝนตกสูงสุด 107.9 มิลลิเมตรนะคะ
1: แต่บางพื้นที่เนี่ยตกต่อเนื่อง3วันติดต่อกันนี่ฮะเจนภาพเอามีรถคันหนึ่งเนี่ยเอานี่อยู่ได้ยังไงเนี่ย
2: คือน้ำสูงเกินครึ่งคันรถนะคะนี่
1: หน้าโรงพยาบาลนครพนมมันกลายเป็นทะเลไปแล้ว
2: น้ำท่วมทุกช่องการจราจรแล้วสูงกว่า50เซนค่ะบางจุดเกินครึ่งล้อรถนะคะไม่สามารถผ่านได้รถที่จอดไว้ข้างทางก็จมแล้วฝนยังไม่หยุดฝนยังตกอยู่เลยค่ะ
1: นี่ไงอย่าลืมนะที่ไหนที่มันตกหย่อมๆแล้วค้างๆอ่ะหัดใหญ่ปีที่แล้วจำได้ไหม
2: จำได้ค่ะแช่แช่
1: สี่แยกโรงพยาบาลนครพนมก็เหมือนกัน
2: เต็มพื้นที่เลยนะคะสูงกว่า50ซินติเมตรค่ะตรงสี่แยกก็คือกลายเป็นเวิ้งน้ำเลยรถบางคันจอดจมทะจมน้ำอยู่ริมถนนเพราะว่าเอาออกไม่ทัน
1: เทศบาลเมืองนครพนมเร่งเสริมเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำลงแม่น้ำโขงแต่ระบายช้าเพราะอะไรแม่น้ำโขงมันก็เต็มอยู่นั่นน่ะ10เมตรห่างจากจุดวิกฤตล้นตลิ่งแค่2เมตรมวลน้ำในตัวเมืองรวมถึงลำน้ำสาขาก็เลยระบายช้าต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเนี่ยตอนนี้เตือนพื้นที่ติดลำน้ำสาขาแม่น้ำโขงรวมถึงลำน้ำสาขาเฝ้าระวังให้เก็บของขึ้นที่สูงได้แล้ว
2: อพยพสัตว์เลี้ยงนะคะ
1: นี่ฮะท่านผู้ชมเที่ยงกับ5นาทีเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อเรื่องเล่าสาธิตครับ
3: วัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
4: ยังเบื่อง
5: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
6: ่แม่กำลังกลับนะ
7: ลืมล้างจานให้แม่อ
6: ุ้ยใช้นี
8: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
9: กลับมาแล้ว
8: สไลเลมอนสูตรใหม่
10: คำสารภาพของหมอผีจากเรื่องเล่าสยองขวัญสุดดาร์กเจ้าของยอดวิว7ล้านวิวจาก The Ghost Radio สู่ความสะพรึงขั้นสุดบนจอภาพยนตร์เตรียมดำดิ่งสู่เรื่องราวสุดดำมืดของจิตใจมนุษย์ที่จะนำพาไปสู่จุดจบเกินคาดคิดคำสารภาพของหมอผี12สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร
11: ์12ราศีเอ๊ย
12: ราศีใดพ่อแม่ให้โชค
13: เวลาที่มีเหลือเนี่ยให้ใช้อยู่กับพวกยูทุกคนให้มากที่สุด
14: ติดปังผู้ชาย
15: เอาละนาดไว้ไม่เอาเสียงพูดดีกว่า
16: แม่ครับนี่ปอนให้นะครับ
17: เงินเยอะขนาดนี้ปอนไปลงทุนทำอะไรมาลูกไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายใช่ไหม
18: สู้ๆนะแกทำให้สุดฝีมือเลยนะฉันรอชิมฝีมือแกอยู่
19: อย่าคิดว่าแกเฟกเป็นอยู่คนเดียวฉันก็เฟกได
8: ้คือ running เงินงานความรักคืนนี้ 20:25 น.
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: อร่อยถึงบ้านสมบูรณ์โภชนา
1: แก่ไปจะยังได้ทำสิ่งที่ชอบอยู่ปะ
2: ได้สิ
3: จับมือไปด้วยกันไปจนวันสุดท้าย Every day we care
4: เมก้าวีแคร์แคร์คุณทุกช่วงชีวิต
5: ไก่ทอดแม็กกรอบชุ่มฉ่ำใหญ่ทุกชิ้นพิเศษชุดไก่แม็กรักแม่ฟรีตัวหนีเฟรนช์ฟรายสุดน่ารักวันนี้ถึง31สิงหาคมนี
6: ้เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินร้อนร้อนเผ็ดเผ็ดสู้ด้วยเย็นเย็น
7: เที่ยงกับ8นาทีเรื่องเล่าสาธิตนะครับตูชมอ่ะมาติดตามความคืบหน้าประเด็นการเสียชีวิตของเต้ดราก้อนไฟท์นะครับตูชมคุณทามันเต้พันซึ่งอย่างที่ทราบนะครับที่เห็นสุดท้ายคือออกจากบ้านไปเมื่อเช้ามืดวันพฤหัสบดีตอน 4:00 ที่ผิดปกติก็คือไม่เอาโทรศัพท์ไป
8: แล้วก็นาฬิกาที่แจ้งพิกัด
7: รวมถึงปกติจะไปกับเพื่อนแต่รอบนี้ไปตามลำพังแล้วก็หายตัวไปไม่กลับมากระทั่งเย็นวันเดียวกันเนี่ยแฟนสาวไปแจ้งความตำรวจก่อนที่วันรุ่งขึ้นจะพบร่างในแม่น้ำเจ้าพระยาตรงสะพานพระราม7ที่ผิดปกติมากก็คือในเป้ที่ติดตัวของเต้อยู่เนี่ย
8: มีลักษณะเหมือนกับอิฐที่เอาไว้เสียบร่มอะค่ะ
7: แล้วก็รวมถึงก้อนอิฐน้ำหนักเนี่ยน่าจะ10กว่ากิโลเป็นภาพแบบนี้ถึงจะมีภาพแบบนี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครอบครัวมารับร่างที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ไปนำพิธีทางศาสนาที่วัดบัวขวัญคุณแม่ก็ยังคาใจอยู
8: ่คุณแม่ดาราอายุ79ค่ะ
7: ก็คือยังคิดว่าจักรยานเนี่ยหายไป
8: แล้วจักรยานเพิ่งซื้อใหม่อะค่ะมีราคา
7: เต้จะถูกทำร้ายหรือไม
8: ่แล้วก็เป็นลักษณะของการชิงทรัพย์หรือเปล่า
7: แม่ก็ยังบอกว่าเต้เป็นคนขยันและเป็นนักสู้เคยทำธุรกิจหลายอย่างแต่เจออุปสรรคครั้งแล้วครั้งเล่า
8: อย่างเคยทำโรงเรียนสอนการแสดงเด็กอะค่ะปรากฏว่าเจอโควิด
7: ทำร้านพอสร้างเสร็จเจอโควิด
8: ค่ะ
7: ไม่เปิดไม่ได้ทำร้านขายเสื้อผ้า
8: ก็เจอน้ำท่วมใหญ่นนทบุรีก็ต้องหยุดกิจการเพราะไปต่อไม่ไหวอีก
7: มาทำอาหารเหนือ
8: เปิดร้านอาหารเหนือชื่อเปิงขนาดอาหารเหนือจริงๆเนี่ยพอลืมตาอ้าปาก
7: แต่ปรากฏว่าหน้าบ้าน
8: ทำถนนอีกถนนสามัคคีอะค่ะขุดบ่อยทำบ่อยใช้เวลานานที่สุดลูกค้าก็ไม่เข้าร้านทำไม่เสร็จร้านก็ต้องปิดอีก
7: มาทำร้านสอนตัดผมชาย
8: ซึ่งเป็นธุรกิจสุดท้ายนะคะทีนี้ตัวคุณเต้ชื่นชอบเรื่องการทำบุญและงานกุศลก็มักจะไปเป็นจิตอาสาตัดผมฟรีให้เด็กๆตามโรงเรียนความกังวลใจความสงสัยของคุณแม่ค่ะคุณแม่ก็คิดว่าลูกน่าจะถูกทำร้าย
7: หรือไม่เพราะเจ้าตัวหมายถึงเต้เคยไปขออุปสมบทจากวัดสังฆทานเพื่อเตรียมตัวบวชแต่ยังไม่ได้กำหนดวันเท่านั้นเองแม่ก็ตั้งข้อสงสัยคือเต้เนี่ยเคยติดจักรยานแล้วจักรยานหายไปนะในอดีต
8: แม่ก็เลยรู้สึกกลัวค่ะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องจักรยานหายแต่เป็นการทำร้ายร่างกายแย่งชิงจักรยานหรืออาจจะหนักหน่วงถึงขั้นเอาหินถ่วงน้ำให้ลูกชายจมน้ำเสียชีวิตหรือไม
7: ่ทั้งนี้ประเด็นที่คุณแม่ยังติดใจก็คือลูกชายเป็นคนขยันไม่มีพฤติกรรมบ่งชี้ในการที่จะทำร้ายตัวเองตั้งข้อสังเกตเรื่องชิงทรัพย์ราคาจักรยานอันใหม่ด้วยนะคันใหม
8: ่
7: ม
8: ัน
7: แพงพอสมควรด้วยเนี่ย
9: ติดในกระเป๋าแม่ก็พี่เต้เขาถูกทำร้ายหรือเปล่าเพราะพี่เต้เขาถีบจักรยานไปจักรยานเขาซื้อใหม่ด้วยค่ะจักรยานหายไปไม่มีจักรยานแล้วมีอิฐอยู่ในกระเป๋าด้วยแม่ก็กลัวว่าจะเป็นเรื่องของการทำร้ายแย่งจักรยานแล้วก็เอาหินถ่วงให้พี่เต้ลงไปอยู่ใต้น้ำหรือเปล่า
10: คือถ้าหาจักรยานเจอมันแม่ก็อาจจะเข้าใจไปอีกอย่างหนึ่งแต่ใจแม่ตอนนี้นะแม่คิดว่าแค่ถูกทำร้าย
9: แม่ไม่อยากคิดว่าลูกแม่จะคิดสั้นตามที่แม่อ่านในเฟซเหมือนกับว่าเต้ทำตัวเอง
11: แล้วก่อนที่ว่าเขาจะหายตัวไปเนี่ยตอนที่แฟนเขาบอกคุณแม่ไว
9: ้ก็มาบอกว่าคุณแม่พี่เต้หายไปตั้งแต่4:00แม่ก็ขับรถไปบ้านเขาอะนะฮะแล้วแม่ก็รออยู่นั่นอะดูที่ประตูบ้านอะแม่มีความรู้สึกว่าเดี๋ยวเต้ก็คงจะเข้าบ้านมา

0: ขณะที่เมื่อวานนี้ที่งานศพคุณแอนดี้เขมพิมุขหนึ่งในสมาชิกของวงดราก้อนไฟและเพื่อนสนิทก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าก่อนจะมาเนี่ยได้โทรศัพท์คุยกับผู้กับสืบของโรงพักณขณะนี้คุณแอนดี้ยอมรับบอกไปในนะครับว่าค่อนข้างจะมั่นใจว่าไอ้อิฐตัวหนอนกับไอ้แท่งปูนเอาไว้เสียบร่มเนี่ยมันมาจากใต้สะพานมาจากใต้สะพานพระราม7ซึ่งแปลว่าไอ้2ชิ้นนี้เนี่ยเต้ได้จากใต้สะพานแล้วก็มีการขึ้นสะพานขึ้นไป
1: คือเห็นภาพว่าคุณเต้ขึ้นสะพานไปค่ะ
0: โดยแบกจักรยานขึ้นไปด้วยณเวลาที่แอนดี้บอกกับนักข่าวเมื่อวานเนี่ยด้วยความเคารพรอแต่การตรวจให้ภาพครบทั้งหมดว่าเต้ได้ลงมาจากสะพานไหม
1: มีภาพคุณเต้เดินลงจากสะพานไหม
0: ถ้าไม่มีภาพเต้ลงมาก็เป็นนั้นว่าน่าจะยืนยันว่าอาจจะเป็นกรณีของการจบชีวิตตัวเองในเป็นอย่างนั้นเราก็ตรวจสอบกับทางด้านของผู้กำกับรองผู้กำกับสืบโรงพักบางกรวยล่าสุด
1: บอกว่าจากภาพ CCTV เนี่ยจะเห็นแต่คุณเต้แบกจักรยานเดินขึ้นบันไดไปบนสะพานค่ะและภาพมันตัดจบตรงนี้นะคะไม่เห็นภาพอื่น
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งแอนดี้เมื่อวานนี้ก็บอกนะครับตัวชมก็มีข้อสงสัยอยู่เหมือนกันเพราะว่ายังคุยกับพาร์ทเนอร์ร้านตัดผมเขาก็ยังรายได้ดีอยู่ตักตัวเลขที่เปิดให้ดูหรือว่าเต้กำลังคิดแผนการใหญ่หรือไม่ทั้งหมดนี้เต้ปกติและเป็นคนคิดเรื่องธุรกิจและเรื่องการหาเงินเพราะเขามีชีวิต
1: คือมีแม่กับแฟนเป็นหลักอะค่ะ
0: นี่ฮะ
1: ก็เหมือนบอกว่ารักแม่รักแฟน
0: แต่ยืนยันในมุมของแอนดี
1: ้
0: เขียนพี่บุ๊กเพื่อสนิทว่าเรื่องป่วยซึมเศร้าเนี่ยตัดทิ้งไปได้เลย
1: ไม่มีวี่แววที่จะทำในแบบที่คิดกันนะคะ
0: ไอ้ที่กระแสข่าวเรื่องยืมเงินเพื่อนยืมเงินมาเรื่องธรรมชาติ
1: เพื่อนกันก็ต้องยืมเงินกันคุณแอนดี้บอก
0: นี่ฮะท่านผู้ชมก็ไม่ได้ผิดอะไรอย่างน้อยผมก็ได้คืนเต๋าดักรไฟก็ได้คืน
1: เต้ไม่เคยโกงใคร
2: ก็มีนิดนึงว่าเอ๊ะมีใครมาทำร้ายเพื่อนผมหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะผมก็เอาตายเหมือนกันไงผมก็ไม่ยอมแต่ว่าพอมาดูภาพรวมแล้วคุยกับพี่ๆผู้นี้แล้วคุยกับเพื่อนๆแล้วเต้มันใจว่ะมันเก่งเกินอ่ะกล้ามากแล้วพอเมื่อกี้เนี่ยตอนขับรถมานะฮะก็โทรไปหารองสืบถ้ารองสืบก็บอกว่า 70-80% ก็คือครับแต่ว่ายังไม่ร้อยนะขอภาพเรนเดอร์ตรงตอนที่เขาลงสะพานหรือเปล่าถ้าเขาลงสะพานก็ไม่ใช่คือผมว่าเต้เขาหนึ่งเลยผมตัดไปเลยว่าเต้ไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าผมเชื่ออย่างนั้นเพราะเต้มีเพื่อนเยอะและคนรักเต้ทุกคนจากที่ผมสัมภาษณ์และคุยมานะครับแล้วก็ไม่มีวี่แววของการที่จะเนี่ยทำแบบที่ทำเนี่ยผมก็ยังงงอยู่
0: อ้าวแสดงความเสียใจเราได้รับคำยืนยันจากรองผู้กำกับสืบของโรงพักแล้วว่าได้แบกจักรยานขึ้นไป
1: บนสะพานเดินขึ้นไปอะค่ะแบกเดินขึ้นไปบนสะพาน
0: และขาลงไม่ได้ลงมา
1: ไม่เห็นภาพนั้นค่ะ
0: ไม่ได้ลงมาส่วนอิฐหรือไอ้แท่งปูนที่เอาไว้เสียบร่มที่เจอในกระเป๋าเป้หลังจากพบร่างเนี่ยก็แอนดี้ก็บอกเลยว่าตำรวจยืนยันว่าก็ได้จากตีนสะพานพระราม7นั่นแหละท่านผู้ชมครับนี่คือเรื่องเล่าสาธิตปิดท้ายแจ้งท่านผู้ชมว่าเมื่อวานนี้รองนายกรัฐมนตรียศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ประชุมกับผู้เกี่ยวข้องในฐานะรองนายกที่กำกับดูแลภาคส่วนของการศึกษาซึ่งจะมีในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สาระสำคัญก็คือเตรียมนักจิตวิทยาเข้าไปทำกิจกรรมประเมินผู้รับผลกระทบจากเหตุรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีในช่วงแรกที่เปิดเรียนและเบื้องต้นปิดห้องเรียนที่เกิดเหตุเด็ดขาดคือห้องแรกที่ผู้ก่อเหตุเด็กชายวัย14เนี่ยเข้าไปเรียนคาบแรกก็ยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะ
1: ห้องม.3/8อะค่ะ
0: จนกระทั่งเกิดคาบที่2ที่จู่ๆลุกขึ้นจากโต๊ะใส่เอียร์ปลั๊กเดินไปหน้าห้องแล้วก็ยิงคุณครูสอนคณิตศาสตร์ถึง4นัดด้วยกันเข้าที่หน้าอก3นัดที่แขนอีก1นัดโรงเรียนก็จะให้ปิดห้องที่ว่านี้ขนาดเดียวกันมีมาตรการเร่งด่วนนะครับตัวชมก่อนจะกลับมาเปิดเรียนในวันที่17 สิงหาจัดทีมสุขภาพจิตเข้าไปดูแลนักเรียนครูและผู้

0: ปกครองที่ได้รับผลกระทบจัดพื้นที่เฉพาะให้ผู้ปกครองที่ต้องการเข้ามาดูแลบุตรหลานในโรงเรียนและเปิดโอกาสอันนี้สำคัญ
1: ให้ครูและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบด้านจิตใจสามารถย้ายโรงเรียนได้ค่ะ
0: ตั้งจุดคัดกรองบุคคล
1: และสิ่งผิดกฎหมายก่อนเข้าสถานศึกษาอย่างเข้มงวด
0: นอกจากนี้ใน90วัน
1: จะจัดทำเป็นมาตรฐานความ

0: ผู้ชาย
1: ผู้หญิง
0: ผู้ชาย
1: ก็ผมแอบดูทุกวันทำไมไม่รู้อ่ะแล้วผู้หญิงที่ไหนเยี่ยวใส่กะละมังมีแต่ผู้ชายเยี่ยวใส่ขวดผู้หญิงเยี่ยวใส่กะละมังเปิ่นเปิ่น
2: ทุเรศ
0: โซจีใส่กะละมังเหรอ
2: ไม่ใช่ก็วันนั้นนะพี่ขวดบอกว่ามาฉี่แข่งกันไหมค่อยฉี่ในขวดแล้วจะถนัดได้ไงก็ฉี่ลงกระมังไม่ได้เหรอ
1: นี่ไงซื้อชุดมาให้จอมสี
2: ทุเรศ
0: น้องกูผู้ชาย
1: ผู้หญิง
0: ไม่ได้มึงนี
1: ่นี่
2: อะอย่างงี
0: ้น้องที่น้องก็เป็นผู้หญิงเนี่ย
2: ใช่
0: เราลูกแค่3คน
1: แต่ยอมรับแล้วใช่ไหม
0: เออกูยอมรับแต่มึงสาบานก่อน
1: ว
2: ่
1: าไง
2: ว่าเฮ้ยจับตัวสิ
0: มึงจะไม่บอกเรื่องนี้กับใครได้รู้
1: ทำไมอ่ะ
0: ถ้าเกิดมึงบอกขอมึงเป็นหมาขี้เลื้อยร้อยชาติ
1: โอ้แค่นี้ก็ขี้เลื้อย
0: ขอให้เมียมึงชิง
2: ยอมไหม
0: เวลามึงตั้งแชร์ขอให้แชร์มึงล้มตาย
1: มันตายตั้งแต่ก่อนตั้งแล้ว
2: ขอให้บ้านที่ไฟไหม
1: ้ทั้งมันเถอะบ้านเช่าก
0: ูไม่กลัวรถชน
1: ดีรถ
2: โอ้ยขอให้เมียพี่มีชู
1: ้ทั้งมันเถอะให้มันมีผัวเยอะมันจะได้มีประสบการณ
0: ์มึงสาบานมึงจะไม่บอกใคร
1: มาสาบานกัน
0: นี่
1: ใจมาจูรถแต่ยังไงแล้วถ้าถึงเมืองนะเอาคุยกับจอมสีแต่งงานกันนะ
0: ไม่ได้
1: ทำไมอ่ะ
0: แต่งไม่ได
1: ้เป็นยังไงอะแต่งไม่ได้อ่ะผู้หญิงผู้ชายก็แต่งกันอ่ะ
0: ไม่เอา
2: ไม่เอา
1: อะไรลูกพ่อจอมสังจอมสี
0: พ่อ
2: ไม่พ่อ
1: พ่ออ
2: ะไรก
1: ัน
2: เน
1: ี่
2: ย
1: ใครอ่ะ
0: ไม่พ่อ
1: เมาอ่ะ
0: ทุกค่ะ
1: ลุงไปเมาที่ไหนมาเนี่ย
3: โอ้ยคนอะไรน่ากลัวจัง
1: น่าต่อยปั้มเลย
2: เลือดเต็มไปหมดเลย
0: ใครเย็นเย็นพระเจ้าค่ะ
3: จอมสัก
2: จอมสีเอง
1: ถวาย
3: จอมสี
2: พระเจ
3: ้
2: าค่ะ
3: นี่ใคร
1: จอมหวยจอมหวย
3: ของใครล่ะ
1: หวยใครของมันสิมาโถถามได้ของใคร
3: แกเป็นเพื่อนลูกฉันใช่ไหม
1: ใช่แล้วอยู่ที่การมานานแล้วเนี่ย
2: เคยทำร้ายเทพ่อมาพระเจ้าค่ะ
3: อารยันแห่งทันตะเวก
1: อารยัน
3: ลูกรักพ่อยกกองทัพไปกับเสด็จแม่เจ้าพร้อมด้วยกำลังทหารกล้าศึกแต่ข้าศึกมันมากเหลือเกินลูกพ่อก็แก่แล้วไหนเราจะรับศึกหนักไว้พ่อสู้จนสุดกำลังได้รับบาดเจ็บนึกถึงลูกทั้งสองคนพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองทรงเมตตาพ่อให้พ่อได้มีโอกาสสั่งเสียลูกทั้งสองคน
1: โอ้ยอย่าพูดเป็นไรนะ
2: ไม่เป็นไรนะ
0: ท่านพ่อจะไม่เป็นไรต้องอยู่กับมังฉันไม่เจ้าค่ะท่านพ่อ
1: เกลียดหาลิเก
3: สำหรับจอมศักดิ์พ่อยังห่วงน้อยไปฝ่าเจ้าจอมสีต่อไปเบื้องหน้าเมื่อสิ้นบิดาแล้วต้องดูตัวเองให้ดีนะลูกจอมศักดิ์ต้องรักน้องมากๆนะลูก
0: ฉันสัญญาจะดูแลน้องพระเจ้าค่ะ
3: ทานตะวันต้องฝากไว้กับเจ้าแล้วอารยันแห่งทันตะเวกมันโหดผิดมนุษย์มนาจำไว้นะลูกเจ้าต้องสองคนต้องล้างแค้นให้กับบิดาด้วย
2: พี่
1: เหนพ่อจะไปรายงานเถอะ
0: พ่อ
1: เรียกพ่อโอ๊ยตายแล้วนี่พักที่สุด
3: ก่อนจะสิ้นอวสานลูกอยากหลุนพลันฟังพ่อถูกรักของพ
1: ่อใจเย็นพวกข้าใจเย็นก่อน
3: เจ้าจงตามรังอย่ารังรอผู้ที่ฆ่าพ่อล้างพลาน
1: เลือดออกใจ
3: เจ้าจงพิฆาต

0: ไงดีเอาเสด็จพ่อไปไว้บนหอระฆังก่อนไหม
1: เฮ้ย
0: ทำไมอ่ะ
1: ขึ้นเดี๋ยวหอธรรมสังเวช
0: เรามันยังไม่ได้กลับเมืองอ่ะเอาศพเอาพระศพไปเก็บก่อนนะพยา
2: พี่คุ้ยแบบ
0: ไม่ต้องกลัวต้องสิ
2: พ่อด้วย
0: ยังไงเชิญ
2: เมื่อเสร็จธุระแล้วเราสองคนพี่น้องรีบมาจัดการพระศพเสด็จพ่อนะพระเจ้าค่ะ
1: จอมศรีที่บัดตรงนี้เราสิ้นด้วยพ่อเราสิ้นด้วยแม่เหลือเพียงแต่เราสองคนจอมศักดิ์และจอมศรีแค้นครั้งนี้มันแสนจะอับอายสำหรับเราสองคน
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นจะพร้อมหรือไม่ที่จะแก้แค้นในพระมิดาและมารดาของเรา
2: ผมฉันพร้อมเสมอ
0: ถึงแม้ละมือก็
2: ด
0: ีอ่ะ
2: ฉันจะไปทางทิศเหนือเสด็จพี่ไปทางทิศใต้แยกย้ายกันได้มั้ยคะ
1: พี่จะขอสาบานต่อหน้าธรณีถ้าหากว่าวันหนึ่งวันใดไอ้อารยันยังไม่สิ้นลมแล้วก็ไอ้จอมศักดิ์และจอมศรีจะตามล่ามันทุกชาติไป
0: เยี่ยมเดียวแม่ข้าท้องเสด็จพ
2: ่อ
0: พี่ทำเต็มที่งานนี้เลยเอาไว้ไม่ได
3: ้น้ำตาไหลนองมองพระบิดา
0: ระวังตัวเลยนะจอมศรีไปคนเดียวอ่ะ
3: จะมองแล้ว
2: พี่ต้องช่วยฉันตามล่าด้วยนะ
0: ไม่ต้องกลัว
3: สงสารข้าทุกเพแสนทรมานจะห้ำจะหันจะฆ่าวันนี้ขอเคลียมันทำเสียฟันไอ้อารยันตัวดี
0: เอาไม่ไป
3: สักวันหนึ่งถึงมึงจะหนีจะตามขยี้ฉีดหน้า
0: เอาไม่ไปพี่ค่ะ
2: เว้

0: กูนี่แหละ
1: ไอ้ตอนนี้ไม่ได้กูจะอ่าน
0: มันไม่ได้มึงฟังนะถ้ามึงไปกับกูแล้วศึกครั้งนี้ชนะเพื่อจัดการแต่งงานระหว่างมึงกับน้องสาวก
1: ูไปเลย

ปิดทางสวรรค์บวรมีผลกลับเดือดร้อน

0: ด้วยชนสาข้าพเจ้าอารยันเมื่อครั้ง15-16ชนสาเหมือนภาพแห่งความฝันเป็นภาพเรือนร้างจูในจักษุของข้าจริงแท้ประการใดภาพเลือดร้างอย่างไรก็ไม่หายไม่จางไปจากบัลลังก์ของพ่อแม่แม่นม
1: ทรงโปรดเพคะ
0: ถึงคราวนี้แล้วช่วยแจ้งความจริงสาเหตุมันคืออะไรกันแน่
2: แม่คนเก่าแก่นั้นเล่าไปสิจะมาอึ้งทำไมล่ะ
3: ต้องบอกสิ
1: เพคะสิ่งที่พระองค์ทั้งสองท่านสงสัย
2: บอกไปเลย
1: เป็นพระรอยเหตุของพระราชมารดากับพระราชบิดาของพระองค์ท่านเพคะ
0: จริงเหรอ
1: เพคะเมื่อยาว15ปีที่ผ่านมามีกองทัพของไอ้วายุสินมันยกกองทัพมาเพคะมันมามีตีเมืองทานตะวันและทานตะเวสองเมืองแต่ว่าเสด็จพ่อกับเสด็จแม่ไม่ยอมให้ผ่านไปเมืองทานตะวันเพคะเสด็จพ่อยกกองทัพไปต่อสู้พร้อมกับเสด็จแม่แต่ว่าสู้เขาไม่ได้มาล้มบนพระราชบัลลังก์นี้ไอ้วายุสินมันตามมามันประหารชีวิตทั้งสองพระองค์บนบัลลังก์และไอ้วายุสินมันยังได้พูดไปว่าวันใดที่พระองค์อายุครบ20ปีวันไหนมันจะมาทวงสิทธิ์มันจะมาให้พระองค์อารยันเซ็นมอบเมืองให้มันเพคะพระองค์ท่านเพคะ
0: นมพระนมเล่ามาเป็นความจริง
1: จริงทุกอย่างเพคะ
0: ท่านคุ้นพล
4: พระเจ้าค่ะ
0: ท่านเป็นทหารทำราชการมาหลายสมัยจริงอย่างที่พระนมเล่าหรือเปล่า
4: เป็นความจริงทุกสิ่งทุกอย่างก็หม่อมรอคอยมาตลอด
0: ไอ้วายุสินมันอยู่เมืองใด
1: ไอ้วายุสินมันเป็นกษัตริย์ที่โหดร้ายมากเพคะ
0: มันทำให้ทานตะเวศต้องเป็นเมืองนรกมันอยู่แผ่นดินใดกันเล่า
5: บอกพระองค์ท่านไปสิ
6: บอกเขาไปท่านนม
7: บอกไปสินม
2: นมบอกไปเถอะฉันว่าภาพมันยังจำได้อยู่ลางๆแล้วตอนฉันเล็กๆอ่ะมันเมืองอะไรละนมไม่ต้องไปกลัวมัน
5: อยู่เมืองวายุคีรีเพคะ
2: แค่นั้นแหละนมจะรู้
1: ได้ย
2: ัง
1: ไงล่ะ
0: ขนมัด
4: พระเจ้าค่ะ
0: ไปดามทวนคู่ใจข้ามา
6: เสด็จพี่เพคะได้โปรดก่อนเสด็จพี่กำลังจะทำอะไร
4: พี่อุตส่าห์ไม่บอก
1: พระไทยเย็นๆนะเพคะมันมีกี่ไม้ไ
2: ห
1: นไม่ได
2: ้ต้องไปกลัวมันแน่
0: ข้าจะยืนอยู่อย่างนี้ไม่ได
4: ้รุ่งอะไร
0: ในเมื่อมันทำให้คราบเลือดนั้นไม่จางหายข้าจะสนองมันด้วยทวนอันนี้ได้เลิกขอนาทีที่สมควรสั่งทหารสี่เหล่าทัพเร่งเข้าสู่เมืองวายุคีรี
2: บอกได้แค่แค่เราสมควรยิ่งนัก
1: อย่าไปเลยนะพี่ข้าจะบ่นอย่าไปเลยพี่ข้า
0: พระนม
2: นี่ก
1: ็พระนม
8: น้องจันทนาแล้ว
0: ช่วยพระน้องจันทนาดูแลนะทาตะเวศด้วยถ้าหากว่ามีเรื่องอะไรเกี่ยวกับพระนมนั่นคือชีวิตของพระนม
1: พี่ข้า
0: คุณพลพระมดฟังสาหอนคนอยากกล้าดูดิ
2: พระเจ้าค่ะ
6: ฉันไม่อยากให้เสด็จพี่ไป
2: สมควรแล้วมันทำกับเมืองเรายังไงผลลัพธ์มันก็ต้องได้อย่างนั้นสิพี่คะจะไปกลัวอะไรกับมัน
1: ดีๆนะเราเสด็จพ่อไปแล้ว
6: ฉันเหลือเป็นเสด็จ
2: ดูแลน้องท่านให้ดีๆนะ
6: ฉันไม่อยากเสด็จพี่ไป
2: แต่หม่อมฉันมั่นใจว่า
4: เชิญเถิดพระเจ้าค่ะ
2: อายุป่านี้ไก่กับไอ้ศัตรูอายุสิงห์อ่ะมันเทียบกันไม่ได้แล้วกำลังมันย่อมอ่อนละ

0: ไปเลยจะทำให้ป่าป่าเขาจะวนเปล่าๆไหมคะ
1: ฉันจะขอติดตามเสด็จพี่ไปด้วยนอนทนาย

ทานตะวันกับทานตะเวทไม่ให้ถูกเบรกฝ่าพระบาทที่เคยกู่ก้องร้องประกาศ

0: วายุพักพร้อมด้วยวายุพาน
1: พระเยซู
0: บัดนี้กูยึดทานตะวันเป็นเมืองขึ้นสำเร็จแล้วแต่ที่กูลั่นวาจาไว้ครบกำหนด5ปีกูจะมุ่งหน้าสู่ทานตะเวทเพื่อไปยึดอำนาจแห่งทานตะเวทเราอยากจะรู้สิว่าไอ้อารยันมันจะเซ็นลายพระหัตถ์ให้กูหรือเปล่าและถ้ามันขัดกูแล้วก็มึงสั่งทหารเผาเมืองทานตะเวทให้แรกเป็นหน้ากอง
1: พระเจ้าค่ะ

0: มันกรอกโลกมันกลมมาพบญาติโยมอารยัน
1: อย่าให้มันหนีไปได้เชียว
0: โตทันปูรู้ทันกันมาทำกากันไอ้หน้าอ่อนมึงแค่งูเห่าอำมหิตต้องมาแพ้พิษพังพ
1: รทหารรวยกล้าตายข้ามันให้หมดเลย
0: ข้ามัน
2: วันนี้เนี่ย
0: มึงหมดบุญ
1: ตามข้ามัน

0: บัลลังก์จะต้องถูกร้องสะสามอย่างแน่ไอ้วายุสิงห์มึงตายเถิด
1: กษัตริย์อย่างกูถึงจะทลากูจะสั่งสอนมึงให้รู้ว่าเสืออย่างกูมันยังมีเขี้ยวแล้วเว้ย
0: มาเอ้ย

้

0: แชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มปล่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลุดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
1: หนีใครมาเหร
2: อโอ้ยหนีไอ้กษัตริย์ใจโฉดมาสิแล้วนี่ไอ้น้อง
1: กษัตริย์ใจโฉด
2: ถือมีดถือไม้จะไปไหนกันเนี่ย
1: อ๋อข้าพเจ้าเองในนามว่าจอมศรี
2: จอมศรี
1: แล้วท่านนาล่ะชื่อว่าอะไร
2: นาชื่อว่าวายุศิล
1: วายุศิล
2: แล้วนี่เจ้าจะไปไหนกันน่ะถือมีดถือไม
1: ้อ๋อพอดีมาตามหาคนที่นี่คือแผ่นดินทัตตะเวศใช่หรือไม
2: ่ใช่
1: ใช่เหรอ
2: ใช
1: ่โอ้ดีใจจังเลยงั้นก็เดินทางมาถูกแล้วสิ
2: มาตามหาใครกันอะ
1: คือว่ามาตามหาไอ้กษัตริย์อารยัน
2: ตามหาอารยัน
1: มันเป็นคนฆ่าเสด็จพ่อ
2: เด็ดเสด็จพ่อเจ้าชื่ออะไรนะ
1: มนเทียนราช
2: มนเทีย

0: ช่วยชี้แนะทางหน่อยสิ
1: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะจะบอกนะแป๊บนึงจอมศรีลูกมนเทียนราชที่เราฆ่าไปเองตอนนี้มันจะมาแก้แค้นในอารยันเป็นโอกาสเชื่อมเขาควายชนกันไม่ต้องออกแรงใครมันไปฆ่าอารยันตัวจริง
0: คุยคนเดียวท่านนะว่ายังไงรู้จักหรือเปล่าแล้วนี่วิ่งหนีก็หืดกระหอบไอ้ว่ากษัตริย์ใจโฉดเนี่ยมันคนชั่วเลยที่นะพูดเมื่อกี้มันใคร
2: น้าน่ะรู้จักไอ้กษัตริย์ใจโฉดเมื่อกี้ไม่ใช่ใครหรอกไก่อารยันไง
0: อารยัน
2: ใช
0: ่ท่านนะถ้างั้นโอกาสเหมาะเลยนี่หนุ่มไฟแรง
2: จริงป่ะเนี่ย
0: เดี๋ยวจะตัดหัวอารยันให้ดู
3: เฮ้ย
2: ไหวเปล่า
0: ไหวสิแต่ท่านนะต้องไปเป็นเพื่อนนะมันไปไม่ถูกมันจะไปทางไหน
2: เดี๋ยวนะไปเองแต่ต้องฆ่าอารยันแทนนะด้วยนะ
0: จะแก้แค้นแทนนะด้วย
4: จริงมากขอบใจ
0: เฮ้ย
2: อะไรวะ
0: ห้ามโดน
2: ทำไมอ่ะ
0: โดนได้คนเดียว
2: ใครโดนอ่ะ
0: ก็ผมโดนนะได้คนเดียวครับ
2: เฮ้ยอะไรไม่โดนไม่ได้
0: เอ้ยไม่ได้อ่ะพาไปสิ
2: ไป
5: ไอ้ใจเย็นอะไรยัน
2: ไอ้กษัตริย์ใจชอดเยี่ยงมึงเนี่ยหารู้ไหมหรอกว่ามีคนต้องการฆ่ามึงทั้งนั้นเลยเว้ยไอ้เท่าทารกมากด้วยเพลงอุบายไปตามใครมีกันเลยน้องกล้วยน้องชายได้วันนี้แหละจะถอนรากถอนโคนเลย
1: จังสิมันอยู่นี่ไงไปฆ่ามันตะโก
2: นนี่ไงว่าน้องกู
0: นี่น่ะเหรอกษัตริย์อารยันแห่งแผ่นดินทัตตะเวท
2: ตะลึงเดี๋ยวจะหนาว
0: มองหน้าตาไม่น่าเป็นคนใจร้ายนะผิวพรรณวรรณะบนใบหน้าเหมือนองค์เทวาบนสวรรค์แต่จิตใจของเจ้าฉันต่ำซามยิ่งกว่ามนุษย์สิ
2: ถูกต้อง
6: ที่ข้าต่ำซามเพราะใครเพราะไอ้วายุศิลป
2: ์
6: เป็นคนจุดชนวนไง
0: มันไม่เกี่ยวกับท่านน้าคนนี้
2: ถูก
0: ท่านน้าคนนี้อายุมากแล้ว ไร้เดียงสาด้วยดูหน้าตาสิ
2: มันจะฆ่านะ
6: ไอเด็กเนื้ออ่อนมือไม้เจ้าเน
0: ี่
6: ยไปหน้ากำดาบกำทวนหรอก
0: เราจะเป็นไงก็เรื่องของเรา
6: น่าจะไปไขว้เปนะ
0: เฮ้ยหยุดเดี๋ยวนี้นะ
6: แม้แต่น้ำเสียงเจ้า
0: ทำไมรักละกันเขาว่ากันว่าคนสองเสียงคบไม่ได้ใช่ไหมท่านนะ
2: ใช่
0: จะบอกให้เลยแหละนะ
6: เฮ้ย
0: ทำไม
6: กลับไปเถอะ
0: กลับไปไหน
6: เจ้าช่วยคนผิดแล้ว
0: ทำไมจะช่วยผิดอะไรยังไง
6: จะรู้ไหมว่าเจ้าเนี่ยเหมือนประพวกไอ้พวกจึงลีดเนี่ยเข้าใจไหมถูกเขาปั่นหัวเล่นสักวันหนึ่งเจ้าจะต้องรู้ว่าเจ้านั่นน่ะถูกหลอกใช้
0: ไม่จริงท่านนั่นแหละคนผิด
6: เดี๋ยวก่อน
0: ทำไม
6: ผู้ชายผู้หญิงเนี่ย
0: ผู้ชาย
6: ข้าไม่อยากฆ่าผู้หญิงนะผู้หญิงผู้ชายแน
0: ่ผู้ชาย
6: ผู้ชาย
0: ไม่ได้มีแต่คนถามเนี่ยทำไมผู้ชายตัวเล็กๆไม่มีเหรอเยอะแยะไปในโลกเนี่ย
6: หนักเท่าไหร่วะเนี่ย
0: 48
6: ผู้ชายเลยวะ48
0: เอาก็เตี้ย
6: ข้อเนี่ย
0: กี่ตัวกี่โล
6: 70แม้เรียกเป็นตัวใช่ไหมมึง
0: แม้แค่ปากนั่นก็5กิโลแล้ว
6: ปากดีนัก
0: จะบอกให้รู้เลยนะ
6: ไอ้นักรบปากแ
0: ม่ไอ้นักรบปากห้อย
6: ข้านี่เล่นฟิตเนสอยู่เรื่อยนักกล้าม
0: ข้าก็เล่นเหมือนกัน
6: นี่แหละมาตรฐานชายไทย
0: นี่ก็มาตรฐานชายไทย
6: เอวเล็ก
0: พกพระด้วยทำไม
6: อกโตนี่หว่ามึงเนี่ยเฮ้ยปอดบวมเหรอเป็นอ่ะ
0: ยังเห็นอีกนะเนี่ยจะบอกให้รู้เลยนะเราไม่ใช่เพื่อนเล่นกับท่านเรามาจากแผ่นดินทาตะวันต้องการจะมาทวงชีวิตเสด็จพ่อของเราคืน
6: แต่เรายังสงสัยอยู
0: ่ยี่สงสัยอะไรวะ
2: ข้ามานี่ไหวไหมเนี่ย
0: ไหวสิมาอยู่เฉยเป็นกำลังใจแล้วกัน
6: เห็นโลโก้เปิดโอกาส
1: มันดูอะไรกัน
6: จำไม่ให้พลาดจับผิด
0: จะจับผิดอะไร
6: มองเห็นแม่หล่อนซ่อนจริตคงหมดสิทธิ์ซุกซ่อนหัวเราะอะไรวะ
0: ฉันยืนหัวเราะไม่สอพิรุธเนี่ย
6: เฮ้ย
0: เฮ้ย
6: เฮ้ย
0: นี
6: ่ผู้ชายเลยวะกดนิ่มๆ
0: เฮ้ยท่านนะ

0: ทำไมเฉยๆก็คอยดู
1: ทำไมกูก้น
2: ไอ้น้องระวังตัวมันดิไปหันก้นให้มันทำไม
1: แหมไม่จริตจะกล้าดูนะมึง
0: อะไร
2: ผู้ชายอะไรวะเนี่ยผู้ชายเนี่ย
0: ทำไมต้องหลังไม่ใช่
1: ไม่ต้องพึงพายไว้
0: ไม่ใช่พวกที่โกบอยสเกาดิจะต้องอย่างเงี้ย
1: เฮ้ย
0: ไอ้ห้อย
2: มึงตายแน
0: ่ปากอ่ะปากอ่ะ
1: ห้อยก็เรื่องของข้า
0: ขอเคลียร์เลยวะ

0: นายทัพจ้านายทัพจ้า
1: ไปใกล้ๆ
0: จงเจนพระเจ้าความจริงแม่เนื้อเย็น
1: อย่าโดนสิ

0: ไหนวะ
1: พระแขวนอ้าวไม่เห็นหรือไงเนี่ยจะจับทำไมล่ะ
0: ทำไมพระเอกองค์ใหญ่วะ
1: ก็ไม่ใหญ่หรอกก็ตัวแค่นี้ก็องค์พระองค์เล็ก
0: ๆเปลืองเนื้อที่นะเนี่ย
1: ทำไมอ่ะ
0: องค์มันใหญ
1: ่อย่ายุ่งอย่ายุ่ง
0: เขาต้อง10 บาทแน่เว้ยไหวไหมเนี่ย
1: ไหวทั้งนั้น
0: ต้องใส่เจ้าหุ้มพลาสติก

0: รับรองต้องคืนใจขาดเพราะเรานี่ภัยลีพินาศระวังชีวาดขาดบอลไม่กลัวเหรอ
1: ไม่กลัวหรอรุ่นไหนพ่ออ ้
0: าวรุ่นสุโขทัยเกตทู
1: ่เกตทู่
0: เกตทู
1: ่เฮ้ยทำไมเหมือนกูเลยอ
0: ่
1: ะ
0: อ้าวมีผ้าเหมือนกันเหรอไหนไม่เห็น
1: น
0: ี่ไหนเลยไหน
1: โมคคราสารีบุตรพุทธองค
0: ์โอ้โหกี่องค์เนี่ย
1: สามองค
0: ์เปลืองยิ่งกว่าเราอีกตั้งสามองค
1: ์กลาง
0: ทำไม
1: ฉันแพงหน่อย
0: ทำไม
1: ไม่ต้องมารู้หรอกผ้ากู
0: ว่าไหมผ้าทำไมไหล
1: เฮ้ยคนละพวกมันยืนตั้งหาอยู่นั่น
2: ว่าไง

0: คงเป็นพระโสธร
1: ใช่อุ๊ยนี่มาสิ
2: เฮ้ย
0: ชอบตอนใส่สะโพกเนี่ย
1: มันเป็นสเต็ปของเราเอง
0: เฮ้ย
1: ทำไม
0: ไม่ใช่พระชีแล้วมั้งวะ
1: พระ
0: พระทำไมเดิน
1: มันเรื่องของฉันมาเร็วไหนดาบอยู่ในพระแทงใส่
0: ไปเดินอย่างนี้สิ
1: เดินยังไง
0: ใช่เดินอย่างนี้พระ
1: อ่ะมันเรื่องของฉันทำไม
0: ทุเรศ
1: ทุเรศแกนั่นแหละ
0: นี่เฮ้ยดาบมา
1: ท่านนาไม่ต้องกลัว
3: ไหวไหมเนี่ย
1: ไหวไหวท่านนาเฉย
3: มีโอกาสแข้งมันไปเลย
1: ใจเย็นๆท่านนา

0: โดดครับ
1: ทำไมมันเก่งจังเลยอ่ะ
0: ก็บอกแล้วมันเก่งแล้วไหวไหมเนี่ย
1: ไอ้เพลง
0: เดียวเลยเหนื่อยเหรอ

0: ว่ากลับไปฝึกใหม่ปะ
1: ท่านาไม่ไหวแล้วปวดแขนน่ะ
2: ไม่ไหวหรอ
1: เออมันเก่งมากเลยท่านา
2: เดี๋ยวนะมีแผนการรับจัดให้นะจ๊ะ
0: เฮ้ยอารยันเว้ย
3: โอ้ยศิลป
0: ์ตอนนี้ตะวันเริ่มชิงพบมันจะมืดค่ำลงแล้วสู้ไปมันก็มองไม่เห็นเอาไว้พรุ่งนี้ 9:00 นมาสู้กันใหม่ดีกว่าเว้ย
3: หวังเพียงว่าคืนนี้คงจะไปหาสมเด็จพระพุทธจารย์ที่มันคลั่งมากกว่านี้มานะ
0: เฮ้ย
3: แต่คืนนี้หวังเพียงว่าชายชาตินักรบกษัตริย์เยี่ยงท่านคงจะมีด้วยคุณธรรมไม่รอบกัดคนอย่างข้าแน่พวกนี้เจอกัน 9:00
0: นจะทำยังเว้ย
1: จอม
0: สี
1: ทำไมมันเก่งแบบเนี้ยปวดแขนไม่หมดเลยมันไม่เห็นมันล้มทุกทีเลยอ่ะ
2: สู้กับมันเนี่ยตอนนี้เราสู้มันไม่ได
1: ้ท่านจะทำยังไงดี
2: ก็น่าวางแผนไว้แล้วนี่ได้โอกาสตีสองหรือตีสามมันคงจะหลับสนิทย่องเข้าไปในกองค่ายมันสิเข้าไปฆ่ามัน
1: ท่านนาที่หัวแหลมไม่หัวเล็งเลยนะ
2: เฮ้ยหัวคนดิ
1: ขอบใจท่านนามากที่ชี้แนะให้ถ้าอย่างนั้นน่ะเราไปเตรียมหาเวลาโอกาสกับมันดีกว่า
2: ไว้วางแผนการอีกนิดหนึ่ง
1: ประมาณไหนตีสอง
2: ตีสองหรือตีสามก็ได้คนมันกำลังหลับสนิทไอ้นี่มันนอนกลด้วย
1: ฉันก
0: ็ตัดคอมันแค่นี้มันแก่แค่นี้พอแล้วไป
2: หลอกง่ายมากไอ้พวกนี้หลอกง่าย

ระยันใจโหด

ชีวิตพ่อกูขึ้นมาไอ้อะไรกันเฮ้ยเฮ้ย

สมือนเป็นศีลสงสัยไม่ธรรมดาข้าไม่ได้มันอยู่ในข่ายขอดคอนกลัวสมยา

0: สองแกม
1: ยังไม่ถูก
0: กลิ่นเหมือนหมูแฮมในห้องอยากเป็นเจ้าของทั้งสองข้างและจะห้องตรงกลางนั้นก่อนไม่ขอตักเพื่อเปิดภายเฮ้ยมึงเป็นกระเทยดีทอมหากเป็นผู้หญิงนั้นยิ่งยอมนะจะวางฟอร์มให้หล่อน
1: บอกให้ยังมาถูกไง
0: ปีพาดเปลงเพลงโปร่งรางอุ้มนางนอนอังสะอ่อนเฮ้ยเฮ้ยปิ่นใครวะ
1: เอามานี่นะ
0: อยากได้ใช่ไหม
1: เอามาม
0: าย่างสิ
1: เอามานี่เอาปิ่นฉันมา
0: ได้ใช่ไหม
1: เอาปิ่นมา
0: ไปเอาในห้อง
1: ไม่ได้ยังช่วยด้วย
0: ผู้ชายเลยว่าแกพร้อมหอม

0: งฉันจำได้เลยไหมคะหน้านี้เลยไอ้วายุสินไหมคะ
1: เนี่ยเหรอ
2: เป็นใครกันเนี่ย
0: ฉันลูกไปหนมบัวบานนี่คือราชธิดา
2: ราชธิดา
0: ใช
2: ่โอ้โหงามแต่เจ้ายิ่งโตมันก็ยิ่งสวย
1: เนี่ยเหรอ
0: ที่
1: เ
0: ขา
1: เรียกกันว่ากษัตริย์วายุสินมีฝีไม้ลายมือดีนะฉันอยากจะรู้นะว่าจิตใจของเธอมันทำด้วยอะไรฆ่าได้แม้กระทั่งที่ไม่มีทางสู้เพราะฉะนั้นเจอเจ้าก็ดีแล้วถ้าหากว่าเราเองเจอเสด็จพี่อารยันแล้วก็จะให้มากุดหัวเดี๋ยวนี
2: ้โอ้ยปากดีนะก
0: ่
2: อนจะเจออารยันน่ะวันนี้ไอ้วายุสินน่ะจะจับเธอเป็นเมียซะก่อน
1: จะบ้า
2: เธอด้วย
1: ไอ้คนหยาบคาย
0: นั่น
3: เฮ้ย
0: เอาหญิงระวังตัวนะพี่คะ
2: หอยนางรม
3: มาขายหอยอ่ะ
2: เป็นปมระอยู่บนซอกหินหอยนางรมเป็นปูเป็นปมระอยู่บนซอกหินทำไงจะได้หอยกินเฮ้ยทำไงจะได้หอยกินต้องเอาไม้แย่หินถึงจะได้กินหอย
0: น่ารักจริงๆเฮ้ย
2: มึงเอาอีนี่ไปส่วนกูปั๊บจะเธอไ
0: ปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลย
4: เกิดอะไรขึ้น
0: ก็มันน่ะสิเนี่ยมันเห็นจะเป็นผู้หญิง2คนมาแล้วตอนนี้ฉันไม่กลัวแกแล้วแน่จริงแกเข้ามาเลย
4: ใจเย็นยังไม่เคลียร์
0: ใช่เพราะตอนนี้มีคนมาช่วยแล้วยังไงฉันก็ไม่ตายแล้วแน่จริงเข้ามาเลย
4: คน
0: อย่าถือว่าแกเป็นผู้หญิงเอามาตัวต่อตัวเลย
4: ใจเย็น
0: กลัวอยู่แล้ว
4: เดี๋ยวพี่เคลียร์
0: มาเลยมา
4: สู้เขาสู้เขาเฮ้ยเราต้องช่วยเขาช่วยบ้าให้ฟ้องหรือเกิดยี่บ้า
0: ก็อยากให้พี่ช่วย
5: เฮ้ยถามจริงเรื่องนี้มันเรื่องของคนไม่เกี่ยวกับคางคกเว้ย
4: ใคร
5: มึงไงคางคก
0: เพราะว่าพี่เป็นคางคกมาแดงมา
4: แต่ให้กูแดกแรงนี่ข้างโคกบ้านมึงหน้าตาดีอย่างกูเลยเหรอ
0: ระว
4: ัง
0: ต
4: ั
0: วนะ
4: ฮะแล้วมึงมาไล่ฟาร์มเขาทำไม
5: อ้าวกูชอบไง
4: ขอร้องทีฝ่าให้มึงกลับไปซะก่อนที่เลือดจะมานองตรงนี
5: ้กูไม่กลับ
4: จะกลับหรือไม่กลับ
5: กูไม่กลับ
4: กูนับหนึ่งถึงสาม
3: จ
4: ะกลับหรือไม่กลับ
5: กูไม่กลับ
4: หนึ่ง
5: ไม่กลับ
4: สอง
5: ไม่กลับ
4: สาม
5: ไม่กลับ
4: เห็นไหมเก่งมากล่ะกูนับได
0: ้กลับไปบ้านไปสอนลูกนับไป
4: เอ้ามึงไม่กลับจริงเหรอ
5: กูไม่กลับเลย
4: ถ้ามึงไม่กลับไม่เป็นไร
5: หรือมึงจะเอากู
4: มึงเป็นผู้หญิงแล้วให้กูเอาฮะ
5: วาจาสามหาว
4: หาวเดียวกูก็แย่แล้ว
5: เดี๋ยวคำไม่ตกฟาก
4: กูไม่ได้เกิดที่ฟากกูเกิดที่ปน

0: สัมปัดสำนวน
1: นวลก็แป้งแดงก็นวลข้าวเหนียวไม่มูลมันจะเดือดจัดทุย
2: โอ้ยอะไรจะปากวะเอาออก
3: เ
2: ดี๋ยว
3: เ
2: รา
3: ต้องขับ
4: จะไปแล้วแม่ไป
0: กูไม่ไป
4: ไม่ไปแล้วมึงกูเต้น
0: เฮ้ยเฮ้ย
4: เต้นการเลย
0: ระวังตัว
5: สู้เขา
4: สู้เขา
3: อย่างน้อยก็มีคนช่วยเราก็ดีอยู่แล้วองค์หญิง
4: สู้เขาก่อน
1: ใครหาเรื่อง
4: นี่ไง
1: มึงก็ไปสู้เขาที่กูไปสู
4: ้เอ้าทำไมอย่าพูดอย่างนี้ล่ะก็เราเป็นพระเอกต้องสู้เขา
1: เอ้ากูไม่ได้หาเรื่องไม่หาเรื่องมันเองอะ
4: ก็ผมเป็นโจ๊กจะไปสู้มันได้ไง
1: เอ้าลูกเป็นพระเอกจะไปสู้กูทำไมอะ
4: แล้วพวกมันไม่สู้ล่ะ
1: มึงไม่สู้อะ
4: เอ้าฉันสู้ไงไม่ใช่พระเอก
1: ก็มึงไม่สู้กับมันแล้ว
4: เอาแล้วมึงก็มันจะ
0: เฮ
3: ้ยมาเ
4: ดี๋ยวแท้ไปเฮ้ย
1: ส่วนผู้หญิงจะก็ผมจะดูแลให
4: ้ฝีไม้ลายมือที่สอนมา20ปีจัดการ
1: จะให้สอนกู
4: สอนตัวเอง
3: จริงนะเก่งจริง
4: นี่แล้วไม่ติดว่าจะกลับกุฏิก็ตายหาไปหมดไรพวกเนี้ย
1: งอจีวรไปไหนอ่ะ
6: เ
1: ฮ
6: ้ยสวยมาก
1: สวย
5: หลวงพ่อไม่รู้ว่าหลวงพ
4: ่อบ้าหรือเปล่าหลวงพ่อใหญ่อ่ะคน
1: ธรรมดาเนี่ย
6: นี่อ่ะกูไม่เคยจีบผู้หญิงแต่กูก่อน
1: ใคร
6: กูลองดูก่อน
1: เอ้าไม่จีบไปจีบแล้วเข้าไปได้ไง
6: ก็ถามชื่อถามชื่อเขาก่อน
1: ถามชื่อถามหน้า
6: ถามชื่อเขาก่อน
5: ขอบคุณนะคะที่ช่วยเหลือฉันเอาไว
6: ้เราเองมีนามว่าจอมศักดิ
3: ์โอ้ยจอมศักดิ์คนนั้นก็ต้องจอมปลวก
4: จอมปลวกบ้านมึงเหรอไม่ใช่จอมปลวกชื่อขวยครับ
5: ฉันเองนะ
3: ขวยครับ
5: มีชื่อว่าจันทนาจ้า
4: อ๋อชื่ออะไรนะ
5: จันทนา
4: คนนี้จันทนา
5: จ้า
4: ที่นั่นก็ต้องจันตะคาด
3: เอาไว้ผมอมหัวแกไง
6: แล้วถ้ามีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู
5: ้ฉันเองนะไม่ใช่ไพ่สามัญชนคนธรรมดา
4: ไม่ใช่ไพ่ต้องเป็นไฮโล
1: คนละอย่าง
3: ตากล้องชอบเล่น
1: มึงเห็นเขาเหรอ
6: เคยคุกคีกัน
5: ไม่ใช่ไพ่สามัญชนคนธรรมดาฉันเองเป็นพระคณิษฐาของเสด็จพี่อารยันจ้า
6: น้องสายตรง
1: มึงยังมีชีวิตอยู่ไปเลย
4: ไป
1: แ
4: ล้วโอ้ยหูใจเย็น
3: เดี๋ยวก่อนนะครับแป๊บเดียวจะหนีเสือมาปากคางคก
4: ปากคางคกบ้านมึงรู้ไง
6: มึงเห็นไหมมันเป็นน้องใคร
3: น้องอารยันไง
6: ปกที่ฆ่าทั้งพ่อทั้งแม่กูอ่ะ
4: รู้ว่าพ่อมาเจ็บแค้นใครฆ่าพ่อแม่ก็ต้องแค้นกันทั้งนั้นแหละ
3: พูดดังเลยเนี่ยแกพูดดังเห็นได้ยินต้องกระซิบกัน
4: เออใช่ไหมกูลืมไป
3: มากกว่าแล้วคนดูไม่ได้ยิน
4: ก็มึงให้กูกระซิบอ่ะ
3: นี่พระองค์ท่านพระองค์ท่านฆ่าไปก็ตายเปล่าไม่เห็นแล้วผู้หญิงคนนี้สวยจะตายฮะแล้วคนอีกคนกับกระเทยครึ่งคนครึ่งอะไรเนี่ย
4: ลูกครึ่ง
3: เนี่ยมันก็สวยเนี่ยผมเอางี้ดิในเมื่อจะแก้แค้นอารยันผมก็เอาผู้หญิงนี้เป็นเมีย
6: ปั้มเลยเหรอ
3: ไม่ใช่เพิ่งปั้มเที่ยวพามราศีกันปั๊บ
6: จีบ
3: เรียบร้อยปุ๊บพอตั้งท้องพงท่านก็หนีไปเลยไง
6: ย่างหัวแหลมไม่หัวรองเท้าเลย
3: โอ้ยไปหัวรองเท้าน่าเกลียด
6: กูไม่เคยเจอผู้หญิง
3: สังหรณ์ใจไงว่าจะต้องได้ผัวยังไง
6: ไปง้อผู้หญิงอ่ะ
5: จะบ้า
6: เลยให้กูดูหน่อยได้ไหม
3: เดี๋ยวก็หม่อมทำให้ดูแล้วพระองค์ท่านก็คอยดูแบบ
6: กูจำไว้กูจำไว
3: ้เดี๋ยวผมจะเคลียร์ก
6: ันง้อกูด้วยนะ
3: ได
4: ้ๆลุงลุงโอ้ยมาฉันแต่งอย่างกับแอนทอประสงค์มาเรียกลุง
1: โอ้แต่งอย่างแอนหรือแอน
4: แอน
1: คุณชื่ออะไรครับ
7: ชื่อหมอ
1: ครับ
7: แล้วฉันจะบอกดีมั้ง
1: ก็ดีไม่ต้องบอกกูจะได้ไม่ฟัง
3: แล้วถามทำไม
1: กูจะได้รู้จักชื่อกูเอง
7: หรอ
1: ชื่ออะไรครับ
7: ชิปริน
1: ชิปริน
7: ค่ะ
1: ของกับผมเลย
7: ที่ชื่ออะไร
1: ผมชื่อขวยครับ
7: คล้องยังไงอ
1: ่
7: ะ
1: คุณชื่อปิ้นผมชื่อขวยเดินไปไหนเขาก็ต้องเรียกกันเลยไปไหนก็ล่ะขวยปิ้น
7: แต่ทุเรศถ้าเกิดพระเอกทุนทองเดินด้วยไม่น่าเกลียดหรอ
1: น
7: ่
1: าเกลียดยังไงฮะ
7: พระเอกทุนทองเดินหน้าแกเดินกลางแค่เดินหลังพวกแม่ก็ต้องเรียกเลยอ้าวไปไหนมาละทุ

0: องขวยปิ้น
1: เฮ้ยมารวมอายัดบ้าจังเลยมีแฟนหรือยังครับ
0: เกิดมายังไม่เคยค้างคืนกับผู้ชายเลย
1: อุ้ยไม่น่าเชื่อจริงๆถือผู้หญิงบริสุทธิ์แสดงว่าคุณเป็นผู้หญิงที่บริสุทธิ์นะครับ
0: ชั่วคราวแล้วมันก็ไปค้างคืนได้คนเดียวชั่วคราวได้ต้องหลายคนเวียนเวียน
1: ผู้หญิงไหวสูงพวกเนี้ยเอาได้หมดนี่แสดงว่ายังไม่มีแฟนเหรอครับ
0: ยังค่ะ
1: ให้ถามสักนิดเดียวแล้วผมจะไม่ถามแล้ว
0: ถามเยอะแล้วนะ
1: นิดเดียวครับถามอย่างเดียวว่าถ้าให้คุณเลือกมีผัวสักคนระหว่างคนหล่อกับคนรวยคุณจะเลือกใครครับ
0: ฉันก็ต้องเลือกคนหล่อสิ
1: ทำไมต้องเลือกผมด้วย
0: นี่แกดูในกระถางล้างตีนแล้วไง
1: ขันน้ำมนต์ก็พออีบ้าจะไม่มีแฟนจริง
0: ยัง
1: พี่
0: หวานหวานหน่อยนะ
1: ไม่ต้องกลัว
2: องหญิงคอยระวังนะคนเราผู้ชายเข้ามาเราต้องมีเชิงนิดนึง
3: ได้จ้าแต่จะดูไว้นะ
0: เหมือนปลาช่อนเอาไว้เชิง
4: ทำอะไรอ่ะ
2: เรียกนะ
4: รู้ไงลึกอ่ะ
2: เอ้าต้องเรียกนะแล้วเจิมกระบาล
4: เ
2: น
4: ี่
0: ยเดี๋ยวผมฉันเรียก
2: นะ
4: มา
2: เ
4: ลย
2: นะเที่ยวเอกนะกัน
1: อุ้ยนะอะไรจ๊ะ
4: นะจ๊ะ
2: ไม่คิดจิ้มด้วย

0: ดูไม่อยากฟังทั้งพบแต่แง่งอนใครใช้มาวายก่อน
1: อย่างงอนงอลำไป
0: อย่าคิดมาห่วงใย
1: ไม่รักที่ไม่มา
0: ใครไปเจอ
2: พ่อเนี่ยอย่าพี่เดี๋ยวเดี๋ยว
1: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดิ
0: ว่าน
1: ี่อัศรีมึงมาทะเลาะกันทำไมเนี่ย
0: มันตีกันหนักมันตีกันหนัก
1: เดี๋ยวดิ
0: อัศรีเขาเล่นเบาๆก็ได้
1: ก็หน้าลงเขาไม่ถือหรอก
0: ทุบนะทุบลุงก็บอกว่าพระองค์ท่าน
1: นี่นี่นี่นี
0: ่ทุบก็สี่สี่คนกูก็เถื่อนเลย
1: มึงนี่มึงนี่พี่มึงนี
0: ่อะไรอะแมว
1: รู้แล้วมึงนี่ก่อนอัศรีทะเลาะกันได้ไหมอายเขายังไง
0: มันทันมันตีพี่ก่อนน่ะมันตีแรงอ่ะ
1: นี่มึงนี่จับมือขอโทษเขา
0: จับใครอ่ะ
1: จับกันเองเนี่ยขอโทษเขาเร็ว
0: ต้องขอโทษด้วย
1: มึงเป็นผู้ชายต้องขอโทษผู้หญิงเขา
0: ผู้ชายผู้หญิงก็ขอโทษผู้หญิงเด็กก็มีอ่ะ
1: ก็รู้แล้วเป็นพี่น้องมึงอะไรกันเนี่ยอ้
0: าว
1: มันนี่ไม่ได้เป็นน้องมันนี
2: ่อะไรเงี้ย
1: จับมือขอโทษกัน
0: ก็ได้พอดีปั๊บแกคุยกันเลยนะไม่อยากคุยกับมันหรอก
1: เออมือกูอยากคุยมึงเนี่ยจับมือ
0: นิดเดียว
1: อ่ะไปไหนอ่ะ
0: จับมา
1: อ้าวขอโทษ
0: ปล่อยดิ
1: มึงก็ปล่อยมึงบีบกูทำไมอ่ะ
0: มึงบีบกูแรงอ่ะ
1: มึงบีบกูก่อน
0: บีบมึง
1: เฮ้ยเดี๋ยว
2: มันเลย
1: แม่
2: ก็ดึงไว้สิ
1: ก็ดึงไว้สิ
2: เธอก็ดึงไว้สิ
1: ก็เธอดึงเบาให้ที่จับแรงๆไง
2: เป็นผู้ชายอะไรจับไม่ได้ไม่มีแรงไม่มีแรง
1: นี่เธอต้องหักแต่ว่าฉันเหรอ
2: เธอนั่นแหละ
0: เดี๋ยวนะเดี๋ยวว่าแผ่นที่3คงจะไม่มีเราแน่นอนเลย
1: มา
0: เล่นตีกันก่อนเดี๋ยวก็ตายหากันดิไม่เกี่ยวกัน
3: ตีกันก่อนที่เขาจะตีกัน
0: โอ้จะเดี๋ยวก็หมดตีกันแล้วนะ
1: ตีกันดีกันยัง
0: ตีกันแล้วคุยกันดีๆเหนื่อยเหมือนกันนะ
3: หรือแกจะเอากับฉัน
0: เอาอีกแล้วว่าดิกูไม่สู้คน
2: คุณ
1: ฉันขอโทษนะ
2: ฉันตกกระจายหมดเลย
1: ที่ฉันทำไปอ่ะ
0: มะขามเทศ
1: ฉันไม่ถือหรอก
0: บ้าแล้วมะขามเปียก
1: ฉันไม่ถือหรอกนะ
2: จะบ้าหรือไงฉันต้องเป็นฝ่ายพูดสิว่าฉันไม่ถือ
0: เขาว่า
2: คุณเป็นคนกระทำนะ
1: ไม่มันหรอกที่ตัว
0: โทษอ่ะ
2: ไม่
0: ไม่ต้องมายุ่งเลย
1: ไม่คืนดีเลยหรอ
2: ไม
0: ่ยกหินได้เก่งมากมึงไม่กูยุ่งเนี่ย